90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: คุณขอมาเราจัดให้ครับมนรัตน์ต่อจวเสียงของไผ่พงศธรนะครับสวัสดีทางเฟซไลน์ด้วยที่เข้ามาทักทายกันนะครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เวลาที่เราสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นนะครับเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับเราก็จะมีอาการคันยุบยิบขึ้นมานะรำคาญกวนใจนะครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรานะครับใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งนะครับมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอศูนย์นวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.

0: าอาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที
7: ่เซ็นทรัลสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
8: ีอัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่มั่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
10: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
11: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
12: เมื่อสักครู่นี้ในเฟซไลฟ์เราโชว์ให้เห็นแล้วนะครับสำหรับเซตนี้ของแคบิลเคราตินนะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนมี5ชิ้นด้วยกันครับแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับทั้งหมดนี้คุณใช้ตามขั้นตอนตามลำดับนี้เลยนะครับคุณก็จะได้มีผมที่นุ่มสลวยนะครับแล้วก็ทำให้ผมเราเนี่ยมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันนะครับสนใจนะครับสั่งได้เลยในราคาพิเศษสุดตอนนี้550แถมเสื้อสวยๆรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยด้วยเซตนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่ช้างไทยช้อปปิ้ง092 3524446นะครับ
13: ขอเสียงคนโสดหน่อยเร็ว
12: เย้น้องเต้ยวงสิงห์เขาขอเสียงคนโสดอ่ะ

หนุ่มใต้ที่มีใจรักในศิลปะหมอลำครับเต้ยอภิสิทธิ์หรือว่าเต้ยวงศิลป์นะครับนำเพลงนี้มาร้องนะครับบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับเมื่ออาทิตย์นู้นใครอยากชมความสนุกสนานของลูกทุ่งสแควร์นะครับก็เข้าไปที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าไปย้อนหลังชมกันได้เลย

น้องเตยก็นำพาไปฟังเพลงใต้นะครับก็เลยคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาด้วยไทยเจ้าสาวนะครับเบนจริยาแล้วก็เจี๊ยบเบนจพรคุณเทิดเกียรติบอกว่าตอนนี้กาฬสินธุ์ฝนกำลังตกอยู่นะครับกทม.ก็รู้สึกฝนจะหยุดไปประมาณ 2-3 วันแล้วเนี่ยเนาะดีละน้ำน่าจะลดลงทุกที่แล้วมั้งตอนนี้เนาะ

แชมรำกับเพลงเด็กปั๊มนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างน้ำมันเราไม่ค่อยได้ติดตามเลย ราคาเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนต้นน้ำบอกว่าที่เชียงใหม่นะครับเหมาะกำลังลงเลยครับโอ้น่าไปเที่ยวแล้วล่ะเนี่ยเนาะ

0: ได้เวลาบายบายครับเดี๋ยวอยู่กับดีเจออยต่อนะฮะชั่วโมงหน้าผมก็กลับบ้านไปทำอาหารเจกินเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะทำอะไรนะฮะเดี๋ยวลงรูปครับไปแล้วครับทุกคนขอบคุณครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดเอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B-Quick

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569และติดตามการประชุม IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในข่าวเด่นประเด็นร้อนกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
7: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่อง

0: หรือทางด่วนขั้นที่1 21ด่านทางพิเศษศรีรัฐหรือทางด่วนขั้นที่2 32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านติดตามการประชุม IMF World Bank 2026และศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันนี้มีเวทีเสวนาที่มีผู้เข้าร่วมโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประธานธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเวลา 9:30 นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะมีการประชุมหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเวลา 10:00 นศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์โดยตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการปฏิบัติหรือระบบสยบสแกมเมอร์ปลุกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์หลอกลงทุนผ่านแอป EPOTH ฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอเรนซีตรวจค้น27จุดใน11จังหวัดยึดทรัพย์สินกว่า500ล้านบาทยศวัฒน์ภูมิประภาสรายงานครับ
1: ทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5720

14นาทีนะคะส่งพี่ดีเจไกลสอนกลับบ้านนะดีเจออยมาทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังต่อค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะพร้อมกับพี่บุ๋มนะคะที่022807127นะคะทาง SMS ทักได้เลย4689990นะเริ่มต้นกันมาด้วยเพลงหวานๆซึ้งๆค่ะความหมายดีๆฟังแล้วมีความสุขนะเริ่มต้นเช้าเนี่ยในแต่ละวันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความสุขก่อนนะคะคุณผู้ฟังสุขแต่เช้ามันก็จะสุขไปทั้งวันนะคะเรวตะฮักณลีลาวดีนะมันแปลว่าฮักต้องฮักให้สุดใจแล้วก็ให้บุญนำพานะมีแต่ความสุขมีแต่ความรักนะมีแต่บุญนะคะที่จะนำพาเรานะไปเจอสิ่งดีๆนะอย่างแรกเลยคือเปิดมาเจอ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะนี่คือสิ่งดีๆยามเช้านะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง13ตุลาคมนะคะเป็นวันสำคัญด้วยนะคะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งวันนี้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่วันคล้ายวันสวรรคตนะคะยังเป็นวันนวมินทรมหาราชด้วยค่ะที่ปวงชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งตลอดรัชสมัยค่ะพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศนะคะผ่านโครงการที่อันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้กว่า 4,000 โครงการนะอย่างที่เราทุกคนได้รู้ดีกันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะการฟื้นฟูดินแล้วก็ป่าไม้นะคะมีเรื่องของการเกษตรด้วยตลอดจนการส่งเสริมอาชีพนะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะซึ่งก็เป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตค่ะบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุมีผลแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะคือเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆกับเราทุกคนค่ะคุณผู้ฟังถ้าน้อมนำไปปฏิบัตินะชีวิตก็จะอยู่ด้วยความสุขนะคะแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งแม้ว่าเสด็จสวรรคตล่วงมาจนครบ1ทศวรรษแล้วในวันนี้นะคะแต่แนวพระสมริแล้วก็หลักการทรงงานของพระองค์ค่ะยังคงได้รับการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดนะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็การพัฒนาประเทศค่ะซึ่งในโอกาสสำคัญในวันนี้นะคะประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยก็ต่างน้อมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ

0: ันนี้นะคุณผู้ฟังเวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะขอเชิญประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะพร้อมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลานะคะที่พระบรมราชานุสาวรีย์นะคะซึ่งอยู่ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้ก็อยู่ที่เขตดุสิตกรุงเทพนั่นเองนะคะก็จะเปิดให้มีจุดคัดกรองนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปนะก็จะมีจุดคัดกรอง2จุดด้วยกันนะก็คือประตูทางเข้าถนนพระราม5ค่ะแล้วก็ที่จุดคัดกรองประตูทางเข้าฝั่งแยกวัดเบญจมบพิตรนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เชิญชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะในวันนวมินทรมหาราชค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: วันศุกร์นี้แล้วนะจะมีการจับรางวัลผู้โชคดีห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ที่26ตุลาคมค่ะรอติดตามชื่อของคุณได้เลยนะว่าจะเป็นผู้โชคดีได้ทองคำแท่งหนัก1บาทหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำ25สตางค์แจกกันอีก5รางวัลนะปีนี้ลุ้นสนุกแน่นอนนะคะกับยาจุกันยุงตราห่านฟ้ารอติดตามที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ที่แฟนเพจของเราด้วยนะคะจุดไล่ยุงได้ไกลปลอดภัยทั้งครอบครัวค่ะมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงนะคะทั้งยุงลายยุงก้นปล่องนะคะซึ่งนำโรคมาสู่เรานั่นเองค่ะมี3แบบนะคะออริจินอลกล่องเขียวลาเวนเดอร์กล่องม่วงขดดำสูตรควันน้อยค่ะร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง

0: ทองจริงๆก็อาจจะไม่อำลานะคะเพราะว่าทองแพงนะเก็บไว้ทั้งคานเลยแต่อาจจะไปขายนะคะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใช้กรีนไบโอกันนะคะคุณผู้ฟังเพื่อผมสวยนุ่มลื่นเงางามใช้ง่ายค่ะหมักบำรุงล้างสระทิ้งไว้ 2-5 นาทีเท่านั้นนะคะคือเราหมักเราบำรุงเอาไว้นะคะพอล้างผมออกมานี่คือผมแบบนุ่มสวยเลยใครมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตลองใช้ดูได้เลยค่ะซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะคะด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองจากกรีนไบโอระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะคะส่วนคนทำสีผมลองใช้สูตรโกดูค่ะสีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวนะคะแล้วก็ช่วยดูแลผมแห้งเสียจากการทำเคมีด้วยค่ะกรีนไบโอชื่อนี้เท่านั้นนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
3: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
2: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
3: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
2: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
4: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
7: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
8: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: างบ่อนะจะชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวปากซอยนะมนรักตจวจากแดงจิตกรในช่วงเวลาเพลงฮิตที่คิดถึงเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยฟังเพลงนี้ไปร้องคลอกันตามอย่างแน่นอนเลยทีเดียว
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบห่อค่ะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะคะอีกวันนึงเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมไม่ได้ละเราไปกินหมี่เกี๊ยวกันดีกว่านะศรีไพรสารีวงค่ะกับเติมรักริมทาง

0: แฟนๆที่ฟังอยู่นะทาง FM 90หรือว่าแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ของเรานะคะพี่คะนองชอบมากเลยกับมนรักตจวพี่ทิวาบอกรายงานตัวฟังอยู่นะครับเด็กบางบ่อขายเสียงเลี้ยงย่าด้วยเช้านี้ขมุกขมัวนะคะสยามเมืองยิ้มด้วยยังทำงานปกติคุณปุ้ยพงเพชรนะคนขยันของเราวันนี้วันคล้ายวันเกิดลูกสาวด้วย21ปีบริบูรณ์นะคะจากคุณพี่ไพศาลแท็กซี่นะคะดีใจด้วยนะคะก็ขอให้น้องนะคะเติบโตนะคะ21นี้ก็น่าจะใกล้เรียนจบแล้วนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะให้เป็นสาวสวยน่าจะเป็นผู้ลูกสาวใช่ไหมเป็นสาวสวยแล้วกันนะคะทักทายทางหลังไมค์ของเรานะพี่ตุ้มวัดไซวันนี้มาเป็นคนแรกเลยนะคะคุณพี่ถันสาธุประดิษฐ์มนแคนนะพี่วิชานบาวี่ค่ะแล้วก็คุณยายสง่าส่งกำลังใจเหมือนเดิม
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: มี3รุ่นด้วยกันนะคะคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางจากไอชิน SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่และ AGM แบตเตอรี่ค่ะทั้ง3รุ่นพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่หาซื้อได้เลยตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะคะแล้วก็พี่ๆแท็กซี่ซื้อไอชินหรือ Adwix นะอย่าลืมนำใบเสร็จมาเจอกันในกิจกรรมของเราแท็กซี่สโมสรมีลุ้นของขวัญเพิ่มเติมด้วยลุ้นเงินรางวัลแล้วก็รับ1สิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขอันที่2นะมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยนะซึ่งก็แจกกันเดี๋ยวต้นปีหน้ารู้กันค่ะว่าพี่แท็กซี่คนไหนนะเป็นผู้โชคดีได้รับแท็กซี่ปันสุขคันนี้ไปรอติดตามกันได้นัดหมายวันเวลาที่เราเจอกันที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเล่าข่าว90
2: นอกจากจะเป็นนักร้องดาราแล้วล่าสุดฟอร์มชลวิภัทรยุ่งเข้าเรคคอร์ดยังมีความสามารถด้านการพูดอีกด้วยล่าสุดทำหน้าที่พิธีกรทั้งคอนเสิร์ตของค่ายพิธีกรงานยุ่งข้าวแฟร์ได้รับคำชมล้นหลามอีกด้วยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบลิ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวทั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็ปแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมซองแจ็ปหาซื้อได้ที่ CJ Mall Zone 9 Beauty และร้านค้าทั่วไป
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

อรดีค่ะเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังไปอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะว่า9โมงเช้าวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจอ้อยค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมกับเพลงในไห

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: นายวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานายทักษิณมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการร่วมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการนายวินยัติกล่าวว่าการยื่นของนายทักษิณต้องการล้างมลทินเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นจึงต้องการล้างมลทินและต้องการทำมาหากินใช้ชีวิตสงบสุขเนื่องจากอายุมากแล้วและประสงค์ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน34จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงเกิดฝนตกหนักคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแต่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างซึ่งในวันนี้มีพื้นที่34จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักอาทิกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์กาญจนบุรีอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกสระบุรีปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหล

0: ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องขณะที่ซาอุดิอาระเบียประกาศจะโจมตีตอบโต้กลับอย่างสะสมทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ใกล้แต่ระดับ$107ต่อบาร์เรลส่วนเวสต์เท็กซัสแต่ระดับ$93ต่อบาร์เรลด้านทางการซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติกรุงริยาดไปจนถึงวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้หลังกลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สายการบินหลายแห่งต้องยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยส่วนเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนกลางของเนปาลเมื่อ2วันก่อนส่งผลให้นักท่องเที่ยวและนักเดินป่าชาวต่างชาติมากกว่า100คนติดค้างอยู่ในพื้นที่หลังกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดสะพานหลายแห่งขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ปิดท้ายที่อังกฤษนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นน้ำกล่าวว่าเขาจะเดินหน้าเจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลงฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้ากับ EU ในการประชุมสุดยอดผู้นำ EU กับอังกฤษที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อัญชลีศิลปาชัยรายงาน
1: โครงการแก้มลิงคือแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ในพื้นที่รับน้ำเปรียบเสมือนแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ก่อนระบายออกช่วยลดปริมาณน้ำท่วมขังและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: าละไทยนะเพลงความหมายดีๆเพลงนี้ค่ะแค่ถามก็รู้สึกดีนะความรักที่รู้สึกได้นี่เลยนะตามในเพลงเลยค่ะก่อนนั้นก็จะเป็นพี่ไม้พี่รมพรกับสเตตัสบอกเคยเปลี่ยนนะมี3นาทีเกษมคมสันแล้วก็เบียร์พร้อมพงกับเงาะเกี้ยวสาวนะก็เป็น4เพลงนะจังหวะที่แบบฟังแล้วสบายๆนะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะ 9:25 นาทีค่ะแฟนๆที่ฟังอยู่นะจะทางหลังไมค์022807127หรือว่า SMSนะคะทักทายกันได้เลย4689990นะในวันหยุดแบบนี้ค่ะคุณแม่น้องฟ้าบอกว่ายาวๆไปนะวันนี้วันคล้ายวันเกิดพี่ดวงใจด้วยนะคะส่งคำอวยพรเข้ามานะคะพี่ดวงใจก็ขอให้มีความสุขมากๆด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะคะส่งความรู้สึกดีๆผ่าน90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: แนะนำเลยนะเติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปในลำไส้ของเรานะถ้ามีจุลินทรีย์ที่ดีค่ะมากเพียงพอนะก็จะช่วยจัดการเรื่องจุลินทรีย์ที่ไม่ดีด้วยนะซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆค่ะสำหรับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกค่ะหาซื้อได้เลย 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะโดยเฉพาะคนในวัยทำงานค่ะเป็นกรดไหลย้อนกันเยอะนะคะบางทีเนี่ยเนื่องจากกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกหรือว่าความเครียดสูงกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดนะก็เสี่ยงที่จะเป็นกรดไหลย้อนได้ค่ะให้จุลินทรีย์โปรไบโอติกช่วยดูแลนะดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคู่กับอาหารด้วยได้เลยนะคะช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็เรื่องการขับถ่ายด้วยนะยิ่งกว่าคำว่ารักมากกว่าคำว่าใช่นะคะในเวอร์ชันของอัลลานอและพลอยพลอยสวยค่ะใครดื่มกาแฟอยู่ไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยนะคะดื่มกาแฟดำไปเลยแล้วฟังความหวานจากเพลงแทน

0: กรณ์อากาศวันนี้นะคุณผู้ฟังความคิดถึงเนี่ยกระจายเป็นย่อมๆเลยนะแต่ว่าเข้าไปดูพยากรณ์อากาศจริงๆนะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนะฝนฟ้าคะนองภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยร้อยละ40นะส่วนที่อื่นทั่วไทยเลยก็คือฝนฟ้าคะนองวันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากให้ฝนตกสักเท่าไหร่นะคะชอบแสงแดดอยากให้แดดมาแรงๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเช้านี้อากาศก็สดใสดีนะคะแสงแดดนี่ก็จัดจ้านนะคะใครที่ทำงานขับรถอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยเจอแสงแดดก็ต้องใส่แว่นตากันแดดเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อปกป้องดวงตาของเราเพราะว่าแดดเนี่ยแรงจริงๆนะคะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายค่ะคุณผู้ฟังที่มีอาการปวดเมื่อยนะเคล็ดขัดยอกตามร่างกายหรือว่าอาการบวมต่างๆลองใช้ยาน้ำมันเหลืองดูค่ะส่วนประกอบคือขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยเป็นตัวยาสำคัญนะของยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายหาซื้อได้เลยร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศค่ะ90 super request วันนี้เลือก1กับ3เลยละกันนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะเป็นวันทำงานหรือว่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อน SMS มาได้เลย90สู้ๆนะคะตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณส่งมาเลยค่ะ4689990เร็วที่สุดคือข้อความที่1แล้วก็ข้อความที่2ก็อดฟังนะส่วนข้อความที่3ได้ฟังเช่นเดียวกันค่ะแวะเข้าไปที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์นะปักหมุดไว้บนสุดนะกับบันทึกการแสดงสดมันเป็นไลฟ์นะคะทุกคนไปดูย้อนหลังได้ในวันหยุดแบบนี้นอนตีพุงนะคะเปิดดูลูกทุ่งสแควร์ได้นะคะทุกช่วงศิลปินค่ะใครชอบหมอลำนะคะกดไปท้ายๆได้แต่เริ่มต้นกันนะคะเพลงแรกเลยกับอามพุทธิพัฒน์นะคะร้องฝากไว้แล้วก็เพลงนี้ล่ะค่ะที่ร้องให้เราฟังสดๆสงสัยใจไม่รอดนะบนเวทีลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
0: 90ซุปเปอร์รีเควส
4: 90สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะวันนี้ข้อความแรกมาจากพี่ดวงแก้วค่ะบอกว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องดวงใจ45ขวบด้วยนี่เลือกสัญญาประคอนค่ะ

ที่2นะจากพี่พิทยาค่ะเธอคือดวงใจดองใส่หายไว้ก่อนนะคะข้อความที่4พี่ปุ๋ยแฟนเก็บนะคะ5เป็นคุณหนุ่ยน้องจอกนะคะ6นะเป็นคุณไก่เด็กการ7คุณแก้วชลบุรี8นะคุณก้าวกำแพงเพชรนะคะแต่ว่าผู้โชคดีคนที่3ของเราเลือกเพลงนี้เข้ามาค่ะพี่ธิวานั่นเองนะคะกับคิดฮอดจังผู้ลังกาขอบคุณทุกข้อความเลยดองใส่หายเรียบร้อย

0: 90 90 Super Request Care Bill ชุดเคราติน
1: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
2: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
1: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
2: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์แคโรทีนช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดแคโรทีนหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
1: ได้จ้า
2: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
1: ได้จ้า
2: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: สวัสดีค่ะเมลตวิสา 800,000 ซาวค่ะตอนนี้คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทย

0: น้องเมลตาวิสานะม่วนกันยาวๆไปที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะในวันหยุดแบบนี้ค่ะสวัสดีพี่ละไมด้วยพี่ละไมสีมณีแสงใช่ไหมคะพี่ธีรวรรณค่ะทักทายเข้ามาด้วยพี่รุจิราฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์อยู่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่านึกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์พี่ธีรวรรณบอกความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพอเป็นวันหยุดแล้วก็จะหลงวันหลงคืนกันนิดนึงนะคุณผู้ฟัง90มีแต่เพลงเพราะๆนะนอนฟังอยู่เพราะมากเลยถูกใจด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะแฟนๆก็ช่วยเลือกเพิ่มได้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยหลังข่าวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อใครอยากฟังมุนแค้นกันคูณมารอฟังชั่วโมงหน้านะตอนนี้เราไปอัปเดตข่าวกันก่อนว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะคุณผู้ฟัง
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทารักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เร่งรีบตองนี
6: ้แค่สอนบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทารักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
0: เมื่อเช้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวทางมุ่งแก้หนี้ครัวเรือนเพิ่มผลผลิตภาพขออภัยค่ะเพิ่มผลิตภาพแรงงานและนำเทคโนโลยีใหม่มาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
11: นางสาวรณิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้นายเอกนิติธันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยกับผู้บริหาร IMF และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลก2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเด็นหารือสำคัญได้แก่การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและภาคธุรกิจรวมถึงผลกระทบจากสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังเตรียมแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อุปสรรคทางการค้าหลักสาพลังงานที่ผันผวนพร้อมส่งเสริมการใช้ AI และระบบการเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทั้งนี้รัฐบาลมองว่าเวทีดังกล่าวเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติโดยการหารือครั้งนี้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายยังไม่มีการประกาศมาตรการใหม่ของรัฐบาลที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: คู่มือสุขภาพวันนี้ติดตามเรื่องการนอนกรนในเด็กส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
12: คู่มือสุขภาพ

0: ู้ปกครองควรเฝ้าระวังบุตรหลานว่ามีการนอนกลอย่างไรถ้าสงสัยหรือมีปัญหาบางอย่างที่ผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกลอนหลับซึ่งเราจะทราบว่าการนอนกลอของลูกเป็นชนิดรุนแรงหรือไม่มักมีอาการดังต่อไปนี้การนอนหลับในท่าที่ผิดปกติกรนเสียงดังและกรนเป็นประจำสังเกตเห็นการหยุดหายใจขณะหลับเป็นระยะเวลาสั้นๆตามด้วยเสียงกรนหายใจหอบหรือตื่นระหว่างกลางคืนเหงื่อออกมากขณะหลับมีปัญหาในการเรียนมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนอนกระสับกระส่ายปลุกตื่นยากหลังตื่นนอนอยากนอนต่อปวดศีรษะในเวลากลางวันหรือปวดศีรษะหลังตื่นนอนอารมณ์หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายขณะเรียนหนังสือสมาธิสั้นและสนกว่าปกติและปัสสาวะรดที่นอนหากมีอาการตามที่กล่าวมาควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกวิธีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

เริ่มต้นชั่วโมงนี้นะด้วยเนกนฤพลค่ะอายบอกควรถึกฮักนะคะต่อเนื่องจากฮักพอกำกะถาคณิตนะคะมีน้องมาส่งทางจากเบลนิพาดาด้วยแล้วก็มนแคนแก่นคูนค่ะให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขานะโอ้เพลงนี้โดนใจสุดๆไปเลยนะคะ10โมง24นาทีค่ะอยู่ด้วยกันกับดีเจออย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกทักทายแฟนๆที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะคะใครยังไม่โหลดฟรีทุกระบบค้นหาได้เลยคำว่าช้างไทยออนไลน์ฟังอยู่ทุกช่องทางนะสำหรับ90ของเรานะอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะในวันหยุดวันนี้ค่ะ13ตุลาคมนะใครที่หยุดงานอยู่บ้านสบายๆฟัง90นะคะใครยังทำงานกันอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วย

0: พี่เสด็จนะแหมร้องเพลงไหนก็เพราะโดนใจไปหมดเลยนะรักจนไม่รู้จะรักยังไงนะคะต่อเนื่องจากบ่ได้จับสลากเป็นแฟนจากลำเพลินวงศกรค่ะ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้
0: ปลายเดือนนะวันอาทิตย์ปลายเดือนค่ะเรามีนัดกันนะกับพี่ช้างนำทีมเลยนะดีเจใกล้สอนค่ะดีเจออยดีเจชัดๆนะดีเจออโต้ดีเจตั้มนะคะแล้วก็ดีเจโจ้วรพลนะพาแฟนๆไปเดินเที่ยวกันนะคะในทริปนี้ค่ะยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะคะไปทั้งวัดอนงคารามค่ะแล้วก็สวนสมเด็จย่าด้วยศาลเจ้ากวนอูด้วยนะคะมีเสื้อแล้วก็มีกระเป๋าแจกค่ะยิ่งเที่ยวยิ่งรักมอบให้กับคุณผู้ฟังเป็นที่ระลึกนะนอกจากนั้นก็ถ่ายภาพสวยๆร่วมกันนะคะรวมถึงของแจกจากผู้สนับสนุนใจดีก็มากมายด้วยนะคะขอบคุณยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินค่ะห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็คแบรนด์คูลิ่งมิสต์มายบาซิน OTC นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในกิจกรรมนี้ของเรายิ่งเที่ยวยิ่งรักนะซึ่งก็เดินทางมาเป็น EP 10แล้วนะใครที่ตามเก็บทุก EP โอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเพราะว่าในเมืองไทยของเรานะในกรุงเทพมหานครค่ะมีสถานที่ที่น่าเที่ยวชมอีกเยอะมากๆบางคนนี่ผ่านทุกวันแต่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปนะหลายๆสถานที่เลยทีเดียวพอเข้าไปแล้วก็จะรู้ว่าเมืองไทยของเรานั้นสวยงามมากๆเลยทีเดียวเที่ยวอย่างไรให้รักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นก็ต้องยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2
0: ขอกันมาเยอะมากเลยต้องตามใจนะทั้งทางหลังไมค์022807127SMS 4689990พี่นันวสัยยังอยู่กับ DJ ออยนะคะพี่ออสสะพานใหม่วันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันพี่หนุ่มหนองบัวลำพูคนไม่ยอมแก่นะเลือกเพลงใหม่ของเวียงนฤมลเข้ามาด้วย

0: อฟังได้นะทั้ง10อันดับเพลงดังนะทุกช่วงดีเจค่ะแล้วก็ทุกวันเสาร์นะติดตามได้10โมงเช้ากับดีเจออยค่ะเอาที่บายใจนะวันนี้ขอให้แฟนๆ90บายใจ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: แนะนำเลยนะคะเครื่องดื่ม OT ค่ะคุณผู้ฟังนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับนะ2ขวดนี้เนี่ยเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทค่ะแลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับได้ฟรี1ขวดร้านกะที่ร่วมรายการนะเพราะฉะนั้นต้องรีบนิดนึงโปรโมชั่นนี้นะคะรสชาติไหนก็ได้อย่าทิ้งฝามีค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็เลือกเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับค่ะเพราะว่าเขานำคุณค่าของสมเกาหลีตั้งกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้แล้ววันนี้ร้านค้าทั่วประเทศค่ะแล้วก็อย่าลืมนะโปรโมชั่นที่บอกไปยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอเพลงใหม่ล่าสุดจากหญิงทิติการสาวสวยเสียงดีของเรา
2: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันยังมีสถานที่หนึ่งที่ชวนให้เราใช้ชีวิตให้ช้าลงที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันปลอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียบนพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นกว่า200ไร่ในย่านบางกระเจ้าแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวที่รักการพักผ่อนและการออกกำลังกายท่ามกลางพันไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์การศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยหอชมนกสูง7เมตรสำหรับชมวิวมุมสูงและนกประจำถิ่นพร้อมเส้นทางปั่นจักรยานท่ามกลางความเขียวชอุ่มของแม่ไม้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนก็ต้องหลงรักอยากกลับมาเช็คอินบ่อยๆเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: ความอุ่นร้อนพร้อมแล้วเจอครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-7127
6: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
7: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้อ่อยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: ปล่อยเพลงไปนี่คือแสนแตกอย่างรวดเร็วนะคะหญิงทิติการกับเมรีค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยเสียงนี่คือคุณภาพสุดๆนะแนะนำเพลงใหม่ให้ฟังกันนะในช่วงเวลานี้ค่ะลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอขอบคุณด้วยนะคะไว้อ่อยตราฉลามยิ้มค่ะเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจนะชอบเพลงนี้เมรี่ขอมาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยค่ะเพราะว่าหญิงทิติการก็จะแวะมาพูดคุยกับแฟนๆฝากเพลงใหม่เพลงนี้กับแฟนๆชาว90ด้วยนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้อ่อยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
0: มีคุณฟังบอกว่าวันนี้มาทำงานนะมาช่วยลงทะเบียนที่สำนักงานเขตลาดพร้าวเหรอคะน่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนั่นเองนะคุณฟังซึ่งถ้าสะดวกก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐใช่ไหมเอ่ยนะคะที่หลายๆคนก็โหลดกันไว้แล้วก็ลงทะเบียนกันแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะหรือว่าจะไปยื่นคำร้องด้วยตนเองนะก็ที่สำนักงานเขตนะกรณีอยู่ในกรุงเทพมหานครนะส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบต.ก็ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยนั่นเองนะถ้าเราเข้าเกณฑ์เราก็ได้รับความเสียหายนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังไปรับสิทธิ์กันด้วยเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะ
2: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับหญิงทิติการค่ะ
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราม
8: ูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานอนพลังพยักเริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานอนเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

สอนสินชัยนะแหมร้องเพลงอะไรนี่ก็โดนใจแล้วโดยเฉพาะเพลงนี้ผัวเก่าค่ะแล้วก็เพลงเกี่ยวกับผัวเมียเมียนี่อีกเยอะมากๆเลยเรียกว่าเข้าทางนะคะคุณผู้ฟังสำหรับสอนสินชัยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันต้นชั่วโมงตอน11โมงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม022807127โทรหาน้องบุ๋มได้เลยวันนี้น้องบุ๋มบอกว่าเหงามากๆเลยทีเดียวนะคะส่วน SMS 4689990ค่ะพี่แมวเหมียวเมียวเมียวบอกว่าเปิดเพลงเพราะนะคะแล้วก็พี่ออมประเสริฐค่ะตอนนี้นั่งทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยบอกว่าผัวเก่าเพราะมากๆเลยจ้าพี่อัมพรนะหายไปนานเลยตอนนี้ยังฟังอยู่หรือเปล่าเมื่อวานเลือกเพลงนี้เข้ามาดองไว้คืนหนึ่งกำลังได้ที่เลยนะคะบิ๊กไบค์สายลำกะฮักคือเก่า

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: จังหวัดปราจีนบุรีเร่งกำจัดขยะหลังน้ำลดขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีส่งกลิ่นเหม็นเร่งแก้ปัญหาด่วนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อียิ่งสิเติมหน่อย

0: โลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: วันนี้13ตุลาคม69สภาพบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังพบว่าถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังแต่รถเล็กสามารถจอดขออภัยค่ะแต่รถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ถนนทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองปราจีนบุรีกับอำเภอศรีมหาโพธิ์ถูกน้ำกัดซ้อจนถนนพังไป1ช่องการจราจร2จุดนอกจากนี้หลังน้ำลดยังคงพบกองขยะวางอยู่ตามสะพานริมถนนอยู่จำนวนมากนายธนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆนำรถบรรทุกพร้อมกำลังคนเข้าขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่ไปดำเนินฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเน่าเหม็นจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ828โรงเรียนใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเร่งสำรวจความเสียหายซ่อมแซมอาคารเรียนและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนและครูคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: ร้อยเอกหญิงพัทรารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้มีการกำชับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.เร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณการซ่อมแซมอาคารสถานที่และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนให้มากที่สุดจากการติดตามสถานการณ์พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสปท.ประสบอุทกภัย828แห่งในพื้นที่29จังหวัดโดยได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทเพื่อบรรเทาความเสียหายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเดียวกันสปท.เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารโรงเรียนและโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมประเมินความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงเรียนให้พร้อมใช้งานนอกจากนี้ยังได้ประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้รัฐบาลยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยและให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องในพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชติดตามได้กับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจำนวน60นายร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนักศึกษาวิชาทหารร่วมบริจาคโลหิตได้ปริมาณโลหิตรวม 24,000 ซีซีเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณะ

0: ุณค่าแห่งการให้แก่คนรุ่นต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974

โดนใจจริงๆนะคะเพลงนี้ค่ะเบอร์เก่ายังเฝ้ารอนะคะส้มพฤกษาค่ะต่อเนื่องจากลบเบอร์ลบใจมดอุบลมณีนะคะคนบ่ใช่หายใจก็ผิดค่ะหลีถังชลทีนะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยแหมเจ็บอีกแล้วนะคะไผ่พงศธรกับเสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอนะเพลงนี้ถูกใจหรือเปล่านะที่คุณผู้ฟังช่วยออยเลือกเข้ามานะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะในวันนี้ค่ะ13ตุลาคมนะวันสำคัญของปวงชนชาวไทยค่ะวันนวมินทรมหาราชนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆคนค่ะก็เลือกที่จะทำความดีนะคะเป็นจิตอาสานะคะช่วยดูแลบ้านเพื่อนบ้านนะคะกรณีที่เจอเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะเป็นจิตอาสาในการช่วยกันทำความสะอาดนะหรือว่าเรื่องของข้าวกล่องใช่ไหมคะที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลกันนะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะเห็นภาพข่าวนะเรื่องของจิตอาสาพระราชทานนะที่ลงไปดำเนินการเก็บรวบรวมขยะนะทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังระดับน้ำลดลงจากเรื่องของอุทกภัยที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็จะเจอกันที่ชุมชนแถวซอยลาดพร้าว134นะก็จะเห็นเป็นชุดนะคะใส่หมวกสีฟ้านะคะผ้าพันคอสีเหลืองค่ะก็จะเป็นจิตอาสานะที่เขาลงไปนะเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั่นเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะสำหรับเรื่องของน้ำท่วมค่ะที่เราก็ได้รับผลกระทบนะไม่มากก็น้อยค่ะสิ่งสำคัญก็คือกำลังใจที่เข้มแข็งช่วยเหลือแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะแซคชุมแพนะรู้สึกคิดถึงแซคชุมแพขึ้นมานะเอ๊ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะรองานเพลงใหม่ๆจากแซคชุมแพอยู่ด้วยก่อนหน้านี้ก็ถ่ายละครถ่ายละครงานค่อนข้างแน่นทุกวันเลยทีเดียวนะคะช่วงหน้ามีบรรยากาศของเพลงสดนะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วยใครอยากฟังเพลงอะไรช่วยออยเลือกได้นะคะ

0: ือยังจ๊ะน่าจะยังนะแต่ว่าถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยปลายตุลาคมนี่ก็จะมีลมหนาวพัดมาแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยยังเงียบกริบเลยนะคะพี่ลมจ๋าพี่ลมหนาวจ๋าจะสู้พี่ฝนเขาได้ไหมนะพี่ฝนเขาทำถึงจริงๆนะคะปีนี้ค่ะชาบูและแมนวา 1.2 ต่อเนื่องจากโอ้ยเนาะแซกชุมแพค่ะ
1: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: โอ้ยพูดถึงเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบแล้วคือหิวข้าวจริงๆนะคุณผู้ฟัง 11:30 นนะคะใครที่แบบว่าทำงานมาเหนื่อยๆบางทีนะคะถ้าจะให้มาแบบว่าทำน้ำจิ้มนะคะนั่งทำคั่วพริกทำแจ่วกินเองนะคะบางทีรสมือก็ไม่นิ่งรสชาติไม่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กซื้อติดครัวเอาไว้คุ้มที่สุดแล้วนะคะคือเทคลุกนะคะเอาอยู่ทุกเมนูจริงๆค่ะจะจิ้มก็ได้ผัดก็ได้หมักก็ได้คลุกก็ได้ง่ายสุดๆเลยนะคะเป็นมะขามเคี่ยวเข้มข้นนะเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะช่วยเป็นตัวช่วยของคุณได้เยอะเลยทีเดียวนะคะน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กค่ะหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณนะคะง่ายๆก็คือมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดนะคะน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบเลยค่ะ
1: ลูกทุ่งสแควร์ซูเปอร์โชว์
2: อ่านเกมไม่ขาดครับอะไรนะฮะโอ้ไม่มีเลยนั่นน่ะสิงบหมด

ขอเสียงให้90ลูกทุ่งรักไทยไปแล้วเฉพาะเจาะจงไปแล้วรอบนี้ขอรวมๆแล้วให้กับขอเสียงให้กับลูกทุ่งสแควร์

0: ขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณจ้ะแม่จ๋าขอบคุณครับขอฟังเสียงปรบมือ
1: นี่นะคะเพชรคทาวุฒิกับอ่านเกมไม่ขาดนะคุณผู้ฟังในบรรยากาศคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะชมย้อนหลังได้เลยค่ะทางแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์นะปักหมุดไว้บนสุดนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย
2: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
3: ์ชัยดงชัยทาในหลอดเดียวกัน
1: เป็นแบรนด์ที่อยู่กันมายาวนานค่ะคุณผู้ฟังชื่อโปยเซียนนี่คือ90ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความภูมิใจด้วยเพราะว่าโปยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยยาวนานกว่า30ปีนะคะเป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1นะคะไม่ว่าจะเป็นยาดมตราโปยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนยาดมพีเอ็กซ์แล้วก็ยาดมพีเอ็กซ์พวงกุญแจค่ะซึ่งตอนนี้แบรนด์โปยเซียนนะคะก็นำไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเอเชียนะคะแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือค่ะ Facebook Fanpage โปยเซียน TikTok โปยเซียน Official TH YouTube โปยเซียน Official นะคะและทุกวันเสาร์ค่ะคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนไว้ลุ้นไปเที่ยวฟรีกับ DJ Oil ได้เลยเปิดแผ่นป้ายเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวฟรีตลอดทริปนะกับยาดมตราโปยเซียน13ธันวาคมนี้ลพบุรีอยุธยาใครอยากไปเที่ยวด้วยกันก็โทรลงทะเบียนได้ตอนนี้ยังทันนะคะ0228 07127นะคะเพราะว่าเราได้ผู้โชคดีทั้งหมดตอนนี้ก็15คนเรียบร้อยนะคะยังเหลือที่นั่งอีก17ที่นั่งรอผู้โชคดีทุกวันเสาร์อยู่นะใครอยากไปเที่ยวด้วยกันก็ลงทะเบียนได้เลย
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
6: หอมจัง
7: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
8: คนแบบกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
9: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
10: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
11: I love Apache
12: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
13: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นอ่ะไปทำอะไรมาหรอ
15: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
14: อะไรนะแคบิวชุดเคราติน
15: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคบิวชุดเคราติน
14: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน90 90 super request

0: ถึงเต๋าภูสินนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งศิลปินนะที่เต็มที่กับทุกงานเลย
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: คอยจำที่ของเจียมนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเต๋าก็ไปเจอพี่น้องชาวโรงงานในกิจกรรมของเราฉันธนาช่าๆๆนะคะโอ้โหเต็มที่สนุกมากๆจริงๆนะขอบคุณน้องเต๋าภูสินด้วยนะเพลงฮิตเพลงดังของเต๋านี่ก็ติดตามฟังได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
0: วัดอนงคารามวรวิหารเป็นที่รู้จักกันดีในนามวัดสมเด็จย่าด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีนิวาสถานเดิมอยู่ใกล้กับวัดอนงคารามค่ะและเมื่อยังทรงพระเยาว์ได้เข้าเรียนที่วัดอนงคารามเรียนได้เพียงปีเดียวก็ส่งเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนศึกษานารีสมเด็จย่าทรงผูกพันกับชุมชนวัดอนงคารามเป็นอย่างมากเพราะสถานที่แห่งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้พระองค์ทรงเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกด้วยแล้วพบกันนะคะ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเนคแบรนด์คูลิ่งมิสต์

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะสำหรับคุณผู้ฟังที่เจอปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะอยากจะดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงลองใช้ดูแชมพูคิงเพียว1แถม1ค่ะ159บาทเท่านั้นนะคะและครีมนวดผมคิงเพียวนะคะ159บาท1แถม1คือหลอดใหญ่ขวดใหญ่นะใช้ได้นานค่ะใช้ได้ทั้งครอบครัวคนที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าคิงเพียวเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยไร้สารเคมีไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นค่ะไม่มีพาราเบนแอลกอฮอล์ซิลิโคนแล้วก็น้ำหอมด้วยนะใครสนใจโปรโมชั่นนี้จากช่างไทยช้อปปิ้งนะคะ0923524468ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะแอปของเราเนี่ยก็จะฟังเพลงยาวๆ1ชั่วโมงเต็มรายการจากทางสถานีนะคะตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็อยู่ต่อกับดีเจด้องค่ะพรุ่งนี้เราเจอกัน8โมงเช้านะคะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนก
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

สียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆในบรรยากาศช่วงวันหยุดนะครับอังคารที่13ตุลาคมตรงกับวันโนมินทรมหาราชนั่นเองน้องอยู่ที่นี่เรียบร้อยครับรายงานตัวกันสวัสดีกับคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกบ่ายโมง24นาทีกับช่วงบ่ายวันหยุดและก็เพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังสบายๆกันวันนี้น่าจะได้หยุดกันทั้งหมดนะครับสำหรับในส่วนของคนที่ทำงานในส่วนของข้าราชการในส่วนของออฟฟิศในส่วนของโรงงานต่างๆแต่ว่าถ้าคนที่อาจจะแบบว่าทำงานส่วนตัววันนี้ก็อาจจะยังต้องทำงานกันอยู่นะครับใครที่ทำงานวันนี้ก็สู้ๆสู้ๆมีน้องมาทำงานเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็มีน้องมาคอยเลือกเพลงให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังในทุกช่องทางเลย FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยใครอยู่ด้วยกันวันนี้ในช่วงบ่ายกว่าๆแดดร้อนแรงอากาศสดใสครับก็ถือว่าสดใสมาหลายวันแล้วถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีก็แล้วกันนะครับใครอยู่ด้วยกันทักทายได้เลยเพิ่มเติมเพลงกันได้ส่วนนี้น้องมาเริ่มต้นได้4เพลงดังเพราะฮิต 100% นะครับเพลงแรกเลยไผ่พงศธรกับแหงใจวันอ้ายล้มครับไม้พี่รมพรกับบุญผลาครับนักสุรศักดิ์กับเจ้าคือความภูมิใจเบียร์พร้อมพงเมื่อสักครู่นี้วันคิดฮอตเดย์ครับแต่วันนี้วันอังคารครับวันหยุดด้วยใครอยู่ด้วยกันได้หยุดหรือเปล่าทักทายส่งข้อความกันได้เลย2ช่องทางนะครับ02 280 7127 SMS 468 9990ครับ

0: านที่ชื่อว่ารบกวนเอ็นดูนะครับก่อนหน้านั้นมีหน่วยงานจากเสถียรท่ามือกับหน่วยงานที่ชื่อว่าคนใช่ที่ใกล้กัน
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: อากาศทุกวันนี้ครับไม่เจอฝนที่ทำให้เปียกอับชื้นก็เจอเรื่องราวของอากาศร้อนที่อาจทำให้เนี่ยเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยเปียกแล้วก็อับชื้นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วการเปียกอับชื้นแบบนี้ก็ทำให้เกิดอาการคันยุบยิบแบบกวนใจนะครับสาเหตุของอาการคันเลยครับก็คือความชื้นกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นี่เองครับวันนี้มีตัวช่วยมาฝากกันครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะว่าสบู่ไมด้าเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันแล้วก็ระคายเคืองผิวหนังนะครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าการคันเนี่ยหายไปลดลงอย่างแน่นอนครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็สั่งได้ทาง Shopee แล้วก็ TikTok นะครับพิมพ์คำว่า Best Health ก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เพลงฮิตที่คิดถึงครับศิริพรสุนทรโพธิ์กับงานที่ชื่อว่าลุงขาดบ้าไม่ได้หยิบเพลงนี้มาได้ฟังนานนะครับก็หายคิดถึงกันไปกับศิริพรสุนทรโพธิ์ในงานที่ชื่อว่าลุงขาดบ้าเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: อ่ะไปเที่ยวกันดีกว่าครับแล้วก็ไปเที่ยวฟรีด้วยเพราะว่า90ลูกทุ่งรักไทยและก็ยาดมตราโป๊ยเซียนครับจัดทริปสุดพิเศษครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัล32ที่นั่งนะครับพาไปเที่ยวกันในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ที่จังหวัดลพบุรีนั่นเองนะครับโทรลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีกันได้เลยเบอร์นี้ครับ02-280-7127ครับโทรมาแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วไปที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90ครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนี้ที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปโพสต์กันได้ลงทะเบียนกันได้เสร็จแล้วก็รอลุ้นกันทุกวันเสาร์ครับช่วงของ DJ Oi 11:00 น.จนถึง 15:00 น.ใครจะเป็นผู้โชคดี DJ Oi จะโทรกลับไปพูดคุยหน้าใหม่แล้วก็เป็นผู้โชคดีไปเที่ยวฟรีกับเรานะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียนครับทริปนี้เราจะเดินเที่ยวชมกันเยอะนิดนึงครับขอให้ผู้ที่อยากจะไปร่วมทริปกับเราทุกท่านเนี่ยขอให้เป็นที่ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะว่าก็จะเดินเที่ยวคนเยอะแหละครับเพราะว่าเราไปเที่ยวทั้งทีก็ต้องเดินดูนั่นดูนี่นะครับเพราะฉะนั้นอยากไปเที่ยวกันก็ลงทะเบียนก่อนได้เลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทสใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอกับงานจากไดมอนด์ฤทธิไกรขึ้นมาหาอ้ายได้บ่หนึ่งเพลงนี้หยิบมาแนะนำกันนะครับในช่วงเวลานี้กับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติได้รับความนิยมมากๆครับงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวนี่ถือว่าเป็นคู่หูดูแลสุขภาพเลยนะครับโดยเฉพาะลดอาการปวดข้อปวดเข่านะครับผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP แล้วก็มีเลขอย.รับรองด้วยนะครับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับแฟน90ลูกทุ่งรักไทยโดยเฉพาะเลยโปรชุดทดลอง2กระปุกทานได้1เดือนปกติ700นะครับเหลือเพียง390บาทครับโปรชุดขายดี7กระปุกนะครับปกติ 2,450 บาทพิเศษเหลือเพียง 1,090 บาทครับชุดนี้ได้แถมกระเป๋าสวยๆจากสุภาพบุรุษไปอีก1ใบด้วยและสำหรับแฟนรายการ90ลูกทุ่งรักไทยครับที่ฟังอยู่ตอนนี้โทรวันนี้ที่เบอร์062-667-1909รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก 10% เลยครับเพราะฉะนั้นย้ำเบอร์โทรอีกรอบหนึ่ง062-667-1909ดูแลสุขภาพได้ง่ายๆเริ่มต้นวันละ2แคปซูลครับลดอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพสดอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปี
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอศูนย์นวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
3: พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: พ่อพ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
14: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
15: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียว ยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ

ชยโยธนวัฒน์ครับเพลงที่มีความหมายน่ารักเหลือเกินแต่คิดถึงขออนุญาตด้วยดูเป็นคนสุภาพและเรียบร้อยสุดๆเลยอีกหนึ่งคิดถึงครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้พีเสด็จครับในชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกันก่อนใน Facebook Live วันนี้ใครหยุดมาพูดคุยกันครับมาเจอกันใน Facebook Live ตอนชั่วโมงหน้าครับ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปูมคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มที่สุดแล้ว
6: ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยดำเนินการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะน้องกล้วยเด็กหญิงวัย7ขวบชาวจังหวัดตรังที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ครอบครัวของน้องกล้วยวัย7ขวบตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นสะท้อนถึงพลังของความเสียสละครั้งสำคัญของครอบครัวและการคำนึงถึงมนุษยธรรมที่ช่วยส่งต่อความหวังให้แก่เพื่อนมนุษย์แม้ผู้บริจาคจะจากไปแล้วก็ตามทั้งนี้ครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังต่อไปหน่วยเฉพาะกิจราชมนูลาดตระเวนแนวชายแดนพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบชาวต่างชาติ21คนหนีแก๊งสแกมเมอร์จากเมืองใหม่ชเวโกโกคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังเรสวนได้มีการจัดกำลังพลราดตระเวนบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่บ้านใหม่ริมเมย์ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองใหม่ชเวโกโกจังหวัดเมียวดีระหว่างราดตระเวนพบชาวต่างชาติ21คนซึ่งประกอบด้วยชาวเคนยาจำนวน14คนชาวอินโดนีเซีย5คนฟิลิปปินส์อูกันดาชาติละ1คนรวมทั้งหมด21คนประกอบผ่านเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจึงมีการควบคุมตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดได้กล่าวว่าหลบหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆซึ่งพบมี4คนมีรอยแผลเป็นถูกทำร้ายร่างกายหลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปพันธุ์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดปฏิบัติการรื้อระบบสยบสแกมเมอร์ลุยค้น27จุดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
8: พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Tactic หรือระบบสยบสแกมเมอร์ลุยคน27จุด11จังหวัดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดของกลางและทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทหลังทำการตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติได้รับวีซ่า Thailand Privilege นำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของศูนย์ ACSC เพื่อขัดกรอกและป้องกันไม่ให้กลุ่มวิชาชีพข้ามชาติหรือแก๊งสแกมเมอร์แฝงตัวเข้ามาใช้สิทธิ์ประโยชน์ทำรับระยะยาวในประเทศไทยและพบว่าบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติสัญชาติจีนผู้ถือวีซ่าดังกล่าวได้มีการรับโอนเงินมาจากบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้ายซึ่งมีผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปก่อนหน้านี้โดยมีหนึ่งในผู้เสียหายถูกหลอกโอนไปกว่า26ล้านบาทขณะที่การสอบปากคำของผู้ต้องหาชาวจีนบางรายให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ฟ้องเงินให้กับหัวหน้าขบวนการที่เป็นถึงระดับหุ้นส่วนของสูตรสแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาและทิพย์สดาตรักษารายงานค่ะ
9: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงวางแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันน้อมเมนทรามหาราช13ตุลาคม2569
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทย ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-572

คนเสียงดีสองคนมาเจอกันครับก็เลยจะไม่ได้เพลงเพราะแบบนี้ออกมาครับผลการกันคูณเวียงนฤมลกับบุญผลาหมดอายุก่อนหน้านั้นมีอ้ําชนิชากับคำสัญญาที่ชานุมานการต่องทุ่งเงินกับจือบอดแล้วก็เริ่มต้นกับตายรอไทยครับสั่งได้สั่งแล้วชั่วโมงที่2นะครับบ่าย2โมง25นาที90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับดองนะครับในวันหยุดสบายๆครับวันนี้13ตุลาคมก็อย่างที่บอกเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้หยุดกันวันนี้ก็รถโล่งสบายๆขึ้นทางด่วนก็ฟรีนะครับประชาชนขึ้นด่วนมาฟรีโอ้ชอบอย่างเลยวันหยุดราชการแบบนี้หรือวันหยุดสำคัญแบบนี้ทางด่วนฟรีครับก็ทำให้หลายๆคนบอกว่าเดินทางสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นส่วนใครไม่ได้ไปไหนไม่เป็นไรครับอยู่ด้วยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ฟังเพลงแบบนี้ได้ตลอดเลยเพิ่มเติมเพลงกันได้นะครับ2ช่องทางเหมือนเช่นเคยครับหลังไมค์โทรมาได้02-280-7127 SMS ก็ง่ายๆเลยพิมพ์ข้อความพิมพ์ชื่อเพลงส่งมาได้4689990ครับ

0: ต้องบอกว่าชอบบรรยากาศวันหยุดจังเลยครับมันดูรู้สึกว่าไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยดูแบบว่ารีบร้อนสักเท่าไหร่ถึงแม้จริงๆในห้องจัดเนี่ยจะไม่เห็นด้านนอกนะว่าข้างนอกมันรถติดหรือเปล่ามันรถเยอะหรือเปล่าผู้คนวุ่นวายหรือเปล่าแต่รู้สึกบรรยากาศมันดูสบายๆมันดูแบบว่าน่าจะฟังเพลงแล้วมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะครับไอแมนวิสิตพงศ์กับคนในใจแม่นไอบอร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเอฟฟิโรกับดิดคิตตี้สิทธิ์ถิ่นกันแล้วบอ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องราวของเส้นผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตครับที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสานสารพลังสารสกัดธรรมชาติจากเคโรทินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาเลยนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำเลยทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
1: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าคล้องสารภายในจะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าตั้งอยู่ถัดไปเป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการด้านในมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าบ้านจำลองครับซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จย่าโปรดปรานนอกจากนี้บริเวณโดยรอบเป็นสวนร่มรื่นที่เต็มไปด้วยพันไม้มีศาลาแปดเหลี่ยมและบ่อน้ำโบราณที่เคยใช้งานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ตั้งอยู่ด้วยล่ะครับผู้ร่วมทริปทุกท่านครับจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
0: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สแน็คแบรนด์คูลิ่ง
2: มิสมีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
10: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไวออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: ึ่งอันล่าสุดจากปลายกนกพรนะครับสาวเก่งที่มีเพลงฮิตหลายเพลงเลยและนี่ก็หนึ่งงานล่าสุดนะครับกับหนึ่งงานที่ชูบ่าวหูเท่ากับโง่หยิบมาแนะนำกันนะครับช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับขอบคุณไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้ใจ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าไปที่ไหนๆก็ตามถ้าเจอเรื่องราวของแมลงกัดยุงกัดหรือว่ามดกัดต่อยนี่อาจจะทำให้เกิดอาการคันกวนใจได้นะครับขอแนะนำยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบครับที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทาแล้วให้ความรู้สึกเย็นสบายนะครับผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับติดตัวเอาไว้ใช้ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีอีกด้วยครับไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่ากิจกรรมต่างๆขวดเดียวก็ใช้ได้หลากหลายนะครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยหาซื้อได้ตาม 7-Eleven และก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: รู้ไหมว่ายาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP-PICS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตระดับสูงสุดของโลกถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยส่งออกไปถึง5ทวีปคือเอเชียยุโรปแอฟริกาอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มาตรฐาน GMP-PICS คือมาตรฐานระดับสูงสุดที่มีการควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ 100% ไปจนถึงการผลิตและส่งมอบยาดมและพิมพ์เสนน้ำที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซื้อยาดมตราโป๊ยเซียนจากที่ไหนก็จะได้พบกับคุณภาพ 100% เหมือนเปิดใช้ที่หน้าโรงงานผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ายาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคปนเปื้อนทุกชนิดยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
5: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราต
6: ิน กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี

พลงเพราะๆฟังสบายๆแล้วก็เสียงเพราะๆความหมายดีๆไม้เมืองครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าโกดัมท้ายๆชั่วโมงที่2ในการดูรายการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานปิดท้ายในชั่วโมงนี้ดีกว่าพี่สายน้ำถามหาเพลงนี้ก็มาครับพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ปิดท้ายกันในชั่วโมงที่2ครับปริญญาลูกแม่ค้าในช่วงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงเต็มครับที่90ลูกทุ่งรักไทยครับ

0: ผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจอมมา
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลไกล

0: ไตรดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากและน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่มาตกปลาอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้ววันนี้ปริมาณฟองลดลงจากช่วงก่อนหน้าขณะที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองเล่าว่าในช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรและน้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเกือบ 300,000 รายจากยอดผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ 1,900,000 ครัวเรือนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังมีผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว 1.9 ล้านครัวเรือนโดยยืนยันว่างบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอและขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเกือบ 300,000 รายสำหรับการช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนวันที่1ตุลาคม2569ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทจากงบประมาณฉุกเฉินที่ได้รับการอนุมัติส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยสำนักงานคปภ.และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการโอนเงินให้ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายอย่างรอบคอบพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วหากงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถขอเสนอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรและเฝ้าระวังน้ำท่วม24ชั่วโมงสร้างความเชื่อมั่นประชุม IMF World Bank คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์นันทนาการสวนลุมพินีเขตปทุมวันโดยกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลัก21เส้นทางเพื่อเฝ้าระวังและติดตามความเรียบร้อยพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและสำนักงานเขตดูแลพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะเขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมและสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆด้านการจราจรขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากการกำหนดเส้นทางและปิดการจราจรเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจรส่วนการรับมือฝนตกและน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่สำคัญพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีฝนตกหนักทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อประสานงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาระหว่างและหลังการประชุมเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

มาเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ด้วยความแบบม่วนๆกันบ้างนะครับ2ชั่วโมงนี่ที่ผ่านไปนี่เพลงช้าเยอะเลยเด็กกลัวว่าฟังเพลินฟังสบายจนจะหลับไปซะก่อนวันหยุดด้วยบอกว่าไม่ต้องทำอะไรที่บอกว่าซีเรียสมากนะทำนู่นทำนี่ไปฟังเพลงไปเพลินๆ2ชั่วโมงแรกอาจจะง่วงๆแล้วหลับไปได้นะเพราะฉะนั้นปลุกๆกันด้วยชั่วโมงนี้แล้วกัน4เพลงดังเพราะฮิต 100% เริ่มต้นในชั่วโมงนี้แบบสนุกๆกันนะครับเซนาเชงเหมยกับสาวแหล่บ้านนากับแมนมณีวันกับมักสาวใส่ยีนไม้ไทยใจตะวันกับสแตนด์บายที่ไอฮักแล้วก็มิตรีชัยนรงค์ฝันว่าได้เป็นพระเอกนะครับโดยอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ครับกับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในทุกช่องทางครับ FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยอยู่กับน้องต่อไปนะครับวันนี้วันหยุดสบายๆครับ13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชนั่นเองนะครับก็อยู่ด้วยกันที่90จุ้งรักไทยหรือคุณผู้ฟังวันนี้ทำอะไรกันอยู่บ้านนะครับน่าจะเป็นการพักผ่อนซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใครที่ทำงานก็มามีน้องทำงานอยู่เป็นเพื่อนแหละอยู่ด้วยกันที่90จุ้งรักไทยแบบนี้นะครับชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันต่อแล้วก็แน่นอนครับกลางชั่วโมงมี90ซุปเปอร์รีเควสต์แบบรีเควสต์ด่วนที่อยากจะฟังส่งรายชื่อจองกันตอนนี้เลย2ช่องทางเหมือนเช่นเคยครับจอง90ซุปเปอร์รีเควสต์กัน022807127SMS 4689990ครับ

0: ป้วิรศักดิ์ครับกับอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงตรีชัยไม่ใช่ตรีชัยนรงค์ก่อนหน้านั้นตู่หลุยชัชลินนะครับอ้ายบ่อย่างโง่ที่พี่เล็กตามหาเข้ามานะครับก็จัดให้เรียบร้อยส่วน90ซุปเปอร์รีเควสต์ยังคงมีเวลาอยู่นิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสักประมาณบ่าย 3:40 เดี๋ยวจะได้ฟังกันกับ90ซุปเปอร์รีเควสต์เพลงไหนที่จะฟังด่วนๆยังคงทันอยู่จองรายชื่อเพลงก่อนได้เลยกับ90ซุปเปอร์รีเควสต์ครับ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรอยู่คู่กับคนไทยมากว่า23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยและก็ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยครับสบู่สมุนไพรอิงออนเองมีให้เลือกหลายสูตรเหมาะกับหลายผิวเลยครับผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรพลายสูตรพลายกลั่นผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเด้งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าสูตรน้ำนมแพ้และสูตรไข่มุกบัวหิมะครับสูตรน้ำนมแพ้ครับน้ำนมแพ้เขาอุดมไปด้วยวิตามิน A และ E ที่ซึมซาบสู่ผิวได้อย่างง่ายดายยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวดูสุขภาพดีคงความอ่อนเยาว์ให้ผิวสะอาดแล้วก็มีสัมผัสที่เนียนนุ่มนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ Official ของสบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรัก

0: ดีครับระเบียบวาทศิลป์นี่คือผิดหวังซ้ำเท่าอันดับที่10ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณพ่อเอมากๆเลยแล้วก็ระเบียบวาทศิลป์ด้วยที่แม้เมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมามาสร้างความมันมาสร้างความสนุกมาสร้างความม่วนแบบจัดเต็มนะครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราครับใครอยากไปดูภาพความประทับใจกันอีกครั้งนึงแบบม่วนๆทั้งคอนเสิร์ตเลยก็สามารถไปดูกันได้ผ่านทางช่อง YouTube ลูกทุ่งสแควร์ได้เลยนะครับส่วนนี้คือ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ติดตามการรายงานชาร์ตได้ทุกวันเสาร์ 10:00 ถึง บ่าย 3กับชาร์ตชาร์ตโชว์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เคียงข้างคนไทยทุกย่างก้าวมาตลอด60ปีธกส.มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนธกส.เป็นแกนกลางการเกษตรสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการทำการเกษตรแบบใหม่พัฒนาตลาดและองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ธกส.เป็น Market Maker เชื่อมโยงช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยสู่ผู้ประกอบการสร้างรายได้ที่มั่นคงสู่ชุมชนธกส.เป็นนักบูรณาการสร้างชุมชนอุดมสุขด้วย Small Local Ecosystem ธกส.เป็นมากกว่าธนาคาร60ปีธกส.ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: 90 90 Super Request

0: 90 Super Request ครับคุณไก่เดกาน้ำครับเพลงนี้ก็มาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดด้วยครับก็อ่ะขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความโชคดีรวมจนไปถึงมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะสู้กับทุกอย่างกันละกันนี่คือเหนื่อยจังอยากฟังเสียงนะครับ90 Super Request ผมเลือกเวอร์ชันของออยเลอร์มาให้ได้ฟังกันในช่วงนี้ครับ
1: 90 Super Request น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กนะครับแน่นอนหลายคนที่เวลากลับบ้านเหนื่อยอยากจะทานอะไรอร่อยๆนะครับอยากจะทานของทอดของย่างแต่ว่าจะทำน้ำจิ้มแม่มันก็ยากซะเหลือเกินแล้วเราน้ำจิ้มเด็ดๆเนี่ยก็คิดอยู่จะทำยังไงดีทำเองก็เหนื่อยนะครับรถมือก็ไม่นิ่งทำแล้วก็ไม่อร่อยสักทีครับวันนี้มีผู้ช่วยคู่ครัวเลยนั่นก็คือน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กคนนี้เขาเป็นมะขามเคี่ยวเข้มข้นรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีนะครับแค่สูตรลับเทแล้วคลุกจบเลยครับกดเดี๋ยวเอาอยู่ทุกเมนูจิ้มผัดหมักหรือว่าคลุกนะครับก็เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้อร่อยจัดจ้านขึ้นมาทันทีครับเลิกงานเย็นนี้หรือว่าเย็นนี้อยากจะหาน้ำจิ้มแจ่วกันก็มองหาง่ายๆเลยครับซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณนะครับมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆหยิบใส่ตะกร้าได้เลยครับนึกถึงความอร่อยนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอสูรนวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
3: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
5: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
4: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
5: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
4: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
5: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
3: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ผิวคันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราอ
10: ยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
11: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: เรื่องราวของยาสีฟันสมุนไพรดร.วีครับยาสีฟันสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่คัดสรรมาแล้วกว่า12ชนิดสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อคุณภาพการแปรงฟันที่ดีที่สุดนะครับหลอดเดียวเอาอยู่เลยใครที่มีอาการเหงื่ออักเสบหรือว่าการเสียฟันลองใช้ดร.วีได้เลยครับโปรเดือนนี้สุดพิเศษเลยหลอดละ240ซื้อ2หลอดตอนนี้450บาทอยากได้ราคาพิเศษแบบนี้โทรเบอร์นี้เลยครับ0923524468

อยู่กันไปเรื่อยๆอยู่กันไปยาวๆครับฟังได้ตลอดทั้งวันทุกที่ทุกเวลาเลยดาวสิริชุมนาไทยฮิตเที่ยวไทยดังไกลทั่วโลกครับนี่คือหนูมิเตอร์แล้วก็เล็กซ์เรนครับกับงานที่ชื่อว่าบาปบุญท้ายๆการดูแลคุณแล้วอีกหนึ่งงานแล้วกันส่งท้ายในการดูแลกันในช่วงบ่ายวันหยุดสบายๆครับอีกหนึ่งวันที่มีความสุขขอให้มีความสุขมากๆด้วยกันละกันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงช่วยเหยื่อแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกทารุณสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีมกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick

0: มาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ300
1: เพื่อคุณสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในซอยรามคำแหง122ช่วยเหลือมารดาสัญชาติเมียนมาอายุ28ปีและบุตรสาวอายุ5ปีซึ่งถูกหลอกว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยแต่เมื่อพาหลบหนีเข้ากรุงเทพแล้วกลับถูกบังคับให้ตระเวนเร่ขายสินค้าขนมและดอกไม้ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนทั้งยังยึดเอกสารประจำตัวทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ความร้อนจากช้อนไฟนาบตามร่างกายนอกจากนี้ยังเข้าช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก5รายอายุระหว่าง 11-18 ปีและขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักอีก1หลังในบริเวณใกล้เคียงพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก1รายอายุ12ปีนายกรัฐมนตรียืนยันกินข้าวร่วมพรรคเพื่อไทยไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าเป็นการพูดคุยกันตามปกติโดยไม่ได้หารือประเด็นพิเศษเพียงกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อชี้แจงประชาชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดก็ให้รัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงขึ้นมาชี้แจงส่วนการขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยนายอนุทินระบุว่าไม่จำเป็นต้องขอเพราะหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมยืนยันทุกอย่างอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนและต้องเคารพตามหลักประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งโดยพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ประสานมาส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายนายอนุทินยืนยันว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถูกถามว่าเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาประเมินผลงานตามตัวที่วัดหรือ KPI หรือไม่นายอนุทินตอบว่าอะไรทำนองนั้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ประธานกรรมาธิการปปช.โต้อดีตปลัดมหาดไทยแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นมีมานานไม่ใช่เพิ่งมาเกิดกุญญวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปัญหาในกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสอบท้องถิ่นเรื่องนี้นายอัศพลสันไรภพ ส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.ระบุว่าเห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงแต่ในฐานะกรรมการปปช.ติดตามคดีนี้มาโดยตลอดจำเป็นต้องนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงที่ท่านไม่ได้พูดเพราะอาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชุดปัจจุบันเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งที่ความจริงแล้วเป็นผู้ที่ลงมือแผลและเอาคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่ก่อตัวมาอย่างยาวนานและมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหานั้นยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขทีโออาร์ให้รัดกุมและให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตให้เข้มข้นขึ้นและขณะนี้ยืนยันว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมากกว่า 6,000 คนการนำคนผิดมารับโทษต้องใช้เวลาและต้องทำอย่างรอบคอบตามกฎหมายไม่มีการปล่อยให้เรื่องเงียบหายหรือจบด้วยการคืนเงินกันเองและต้องสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามตัวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

0: bọn nà hết cần đó.
1: ดีเจณรงค์นะครับบอนาเฮ็ดกันดอกมีพร้อมพงด้วยนะครับซักอ้อยครับแล้วก็โถไข่คือทอดนะครับจากนายสุรศักดิ์ด้วยรวมไปถึงทบ2ลูกอีสานครับจากพี่ไผ่พงศธรครับสวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักน่าตาดีทุกคนเลยนะฮะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยครับฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก4โมงเย็นครับนะฮะวันธรรมดานะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือดีเจชัดๆมาประจำการที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเหมือนเดิมฮะคุณผู้ฟังไม่ได้ไปไหนไม่ได้เปลี่ยนเวลาไปไหนนั่นเองนะครับผมอ่ะสวัสดีในวันหยุดของหลายๆคนด้วยนะครับนะครับวันนี้เป็นวันพักผ่อนของหลายๆคนแต่ว่าบางคนก็ออกไปทำธุระตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จเลยนะครับไปไหนมาไหนก็แล้วแต่แฟนๆครับถ้าคิดถึงดีเจชัดๆช่วงนี้ฟังได้เลยนะครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันช้างแถวออนไลน์สมมติว่าคุณผู้ฟังไปต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะถ้าคิดถึงดีเจชัดๆคิดถึงเพลงเพราะๆเปิดฟังในโทรศัพท์มือถือของท่านได้เลยนะครับนะฮะเปิดฟังได้เลยเพราะว่ามีเพลงเพราะๆมีดีเจตลอด24ชั่วโมงนะฮะดาวน์โหลดหรือยังฮะแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับ
2: ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้แล้วทุกระบบเสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับทุกการเดินทางทุกการทำธุระต่างๆนะครับนะฮะบอกว่าอยากให้เป็นครอบครัวใหญ่ๆเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแบบนี้ตลอดไปเอ้า4689990ครับคิดถึงเพลงไหนบ้างวันนี้คนละ1เพลงนะนะฮะอันนี้ทางด้าน SMS ครับแล้วก็หลังไมค์วันนี้เป็นน้องเจน้องเจสุดหล่อของเรานะครับใครอยากโทรหาน้องเจนะฮะขอเพลงก่อนได้เลยนะฮะ022807127นะฮะวันนี้สุดหล่อมานะจ๊ะขอเพลงได้นะขออย่างอื่นนี่ไม่ได้เลยนะขอทำงานก็ไม่ได้ขอตังก็ไม่ได้นะฮะสวัสดีสองอวยพรครับมาแล้วรายงานตัวมาแล้วนะครับรวมถึงแม่น้องฟ้าทางด้านร้อยเอ็ดด้วยเอาสาวบาง

0: ไหนก็ดูหน้าสาวบางปูหน่อยสิสาวบางปูเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเนาะไม่เคยเห็นเลยจริงๆต้องมาทำความรู้จักกันนะที่งานลูกทุ่งสแควร์เนี่ยหรือยิ่งเที่ยวยิ่งรักกิจกรรมที่เราจัดไปเนี่ยนะต้องมาเจอกันนะทุกคนนะจ๊ะนะครับขอบคุณมากๆครับทางด้านเอซิเบตครับคุณไก่เด็ดการเนี่ยวันนี้บอกว่าเป็นวันเกิดผมนะครับไม่ต้องอวยพรครับเปิดเพลงให้ก็พอนะหัวอกพ่อห้างคุณเพิ่งเกิดไปเองไม่ใช่หรอครับคุณไก่เกิดบ่อยมากเลยเนี่ยสงสัยคุณเดชแล้วคุณก็สามารถเกิดใหม่ได้ใช่ไหมฮะคุณนพดลมหาชัยครับนะฮะวันนี้อยากฟังคาถาขุนแผนกับอสุรกายฮะจากคุณนพดลทั้งมหาชัยมหาชัยเป็นไงบ้างครับพี่นพดลฝนตกไหมนะครับผมว่าวันนี้แดดจ้าแดดออกนะครับแล้วก็เป็นอากาศที่กำลังดีเนาะคุณผู้ฟังเนาะเอา4689990ครับคุณผู้ฟังแนะนำเพลงกันเข้ามาได้ส่งข้อความส่งความคิดถึงกันเข้ามาได้หรือว่าจะมอบเพลงให้กิ๊กคนไหนที่ฟังอยู่ได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวจะจัดเป็นตัวแทนมอบให้นะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ครับออมเงินกับออมสินกันฮะ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณผู้ฟังครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มครับกับดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะครับที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดครับเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนครับฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ยนะฮะตั้งรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับหรือน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยนะครับรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับและนะถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนครับฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีฮะหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีฮะอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมรวมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับฝากได้เลยวันนี้ฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ครับคุณผู้ฟังสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ www.gsb.or.th ครับหรือ GSB Contact Center 1115ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเพิ่มเติมนะครับหนุ่มพลันชัยโอ้หายไปโดนเลยเด้อหนุ่มพลันชัยเนี่ย

0: ังแล้วถึงคนรอนะครับจากตั๊กแตนชลดาครับคุณผู้ฟังสวัสดีเพิ่มเติมเสียเก้ากำแพงเพชรด้วยนะครับโอ้ชัดชัดคนหลอกครับขอเข้าเวรรอของสอนเพชรด้วยนะฮะจัดให้หน่อยนะครับเบาๆหนอๆเนี่ยแหมเข้าเวรรอเลยฮะน่าจะเป็นเวรกรรมนะฮะคุณเก้าเนี่ยน่าจะเป็นเวรกรรมมากกว่าครับคุณสายน้ำไม่เลยครับครับผมบอกว่าใจสั่งมาว่าหักเจ้าเพลงนี้เพราะเพลงนี้เพราะแต่ว่าเบียร์พร้อมพงนั่นจะเปิดไปแล้วนะพี่สายน้ำนะเอาเดี๋ยวเพลงใหม่ให้นะครับเอาช่วงนี้ครับดูแลสุขภาพโดยรวมหรือดูแลข้อเข่ากันบ้างดีกว่าใครมีอาการปวดข้อปวดเข่าบ้างครับคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนี่ยมีไหมครับมีแน่นอนแหละแม่ผมเนี่ยเป็นประจำเลยนะครับทุกวันนี้ก็เป็นอยู่นะฮะแต่เขาดีขึ้นเพราะอะไรเขามีน้ำมันงาดำดำข้าวจากสุภาพโอสถดูแลอยู่ด้วยนะครับ
1: สุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: แม่ชัดๆบอกว่าทานง่ายนะครับเพราะว่าเขาบรรจุในรูปแบบของเมซอฟเจลครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพโดยรวมด้วยคุณผู้ฟังครับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถเนี่ยนะครับสำหรับใครที่มีอาการปวดข้อหรือปวดเข่านะครับก็สามารถลองนะครับลองทานกันก่อนได้ถ้าไม่ลองเนี่ยจะไม่รู้เลยว่านะฮะประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับหลายๆคนบอกว่ามาซื้อต่อเพราะว่าทานแล้วได้ผลชุดโปรขายดี7กระปุกเนี่ยอันเนี้ยตอนเนี้ยราคาดีมากๆเลยนะฮะปกติ 2,000 กว่าบาทพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นครับแล้วก็แถมฟรีด้วยกระเป๋าสวยๆจากสุภาพโอสถอีก1ใบด้วยนะครับและชุดทดลองครับ2กระปุกทานได้1เดือนปกติ700บาทเนี่ยพิเศษเพียง390บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับแฟนรายการ90ลูกทุ่งรักไทยครับฟังอยู่ตอนนี้นะถ้าโทรตอนนี้ครับก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ด้วย0626671909 0626671909นะครับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะโอ้ยปวดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่อยากเห็นท่านได้บ่นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็ซื้อไปฝากท่านได้นะครับรับประทานง่ายๆครับวันละ2แคปซูลนะครับลดอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันงาดำนำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปีโทรได้เลยนะครับอย่าลืมนะลดเพิ่มอีก 10% ด้วยนะครับอ่ะในช่วงต่อไปฮะรักไทยภูมิใจเสนอครับเต้ยโศกให้โลกฟ้อน
2: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติ๊ก
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
9: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
10: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
11: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
12: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
13: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
14: เต้ยโศกโลฟอนครับน้องเวียงแล้วก็น้องเน็กนฤพลด้วยนะฮะรักไทยภูมิใจเสนอครับจะจบเพลงนี้ฮะอย่าลืมนะจ๊ะช่วงเทปิวเครดิตนะจ๊ะ

0: ไรมาคู่นี้ดีนะผมว่าถ้าได้ออกหมอลำสักฟิชเชอริ่งสักเพลง2เพลงเนี่ยนั่นแหละสิคือเราพี่น้องเนาะเอ้ยโศกให้ลูกฟ้อนนะครับลูกสิฟ้อนจังได้พี่น้องคือบ่ออกว่าลูกสิฟ้อนจังได๋แต่ว่าลูกมีความสุขนี่เบิ่งบองอยากเลยนะครับเนาะรักไทยภูมิใจเสนอใครที่ชอบเพลงนี้ครับขอมาได้ทุกช่วงดีเจเด้อ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์นะคะในช่วงของแคร์บิวอยู่กับเราแล้วมาเลย
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณ
3: หนูเทียมค่ะ
0: หนูเทียมเอ้าไม่จริงเหรอครับเป็นเทียมเหรอครับ
3: เทียมค่ะ
0: อ๋อหนูเทียมฟังอยู่แถวไหนครับ
3: อยู่จรัญสนิทวงค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ใกล้ๆนี่เองอืมแล้วจรัญเคยสนิทกับใจชัดๆไหมอุ้ยไม่อย่าเล่นดีกว่า
3: สนิทค่ะสนิทค่ะ
0: เราเคยเจอกันใช่ไหมครับ
3: เคยค่ะ
0: อืมเอาวันนี้วันหยุดไปไหนอ่ะทำงานไม่เอ่ย
3: ทำงานค่ะ
0: เอาจริงเหรอครับ
3: ค่ะ
0: โอ้ยเหมือนชัดๆเลยเนี่ยอืมอ่ะวันนี้ผมว่านะครับคุณหนูเทียมเนี่ยเตรียมมาพร้อมเตรียมเต็มที่เลยใช่ไหมฮะกับสโลแกนของเรา
3: ค่ะเต็มที่ค่ะพร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาเลย
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแชร์บิวเซราตินค่ะ
0: นี่ง่ายๆเดี๋ยวชัดๆให้นะฮะชุดแคบิวเครตินดูแลผมสวยขนาดทดลองไปให้1ชุดเลยนะฮะจะส่งถึงบ้านเลยนะแล้วอย่าลืมนะจ๊ะนะฮะถ้าใช้ดีบอกต่อด้วยนะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยนะฮะกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ฟังขอขอบคุณมากๆนะฮะของแจกจากแคบิวนั่นเองครับคุณผู้ฟังหาซื้อแคบิวนะฮะผลิตภัณฑ์แคบิวได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะฮะหรือช่องทางออนไลน์ของแคบิวนะครับยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินครับ
2: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: สาวไอพอนะฮะมาบอกว่าอุ๊ยวันนี้ดูผมดูดีมากขึ้นด้วยนะฮะคุณผู้ฟังอย่าลืมไปหาซื้อกันได้เลยนะครับนะแล้วถ้าใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้พรุ่งนี้มาลุ้นกันนะจ๊ะอย่าลืมโทรลงทะเบียนกับหลังไมค์ได้เลยเด
1: ้
0: อ
1: แคบิวชุดเคราติน
4: ผมเสียจากความร้อนเพราะต้องใดผมหนีบผมทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
5: เลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
4: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
5: แนะนำแคบิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกันแคบิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
6: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: อยากหมู่ใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเลิศต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ
9: Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

พี่จ้อยเราเนี่ยฮะหลังจากได้กระเป๋าสมปองไปคืนสมปองแล้วเนี่ยก็ขึ้นไปก่อสร้างให้เขาเลยเนี่ยไปเตยบุญอ่ะบนอาคารสูงเลยนะฮะขอบคุณนะฮะยังไงยมราชด้วยครับขอบคุณแล้วฮะยายนีสาย2ด้วยแล้วก็พี่วิชัยบางบอนครับคุณแมวเหมียวก็มาเนี่ยหลังไมค์โทรหาน้องเจนะครับส่วน SMS นะครับบอกสตาร์ทได้เลยอยากฟังเพลงไหนนะครับจำไว้นะบุญตาเมืองใหม่ส่งท้ายครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเพลงร้องๆมาฝากด้วยอย่าเพิ่งไปไหนเด้อ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: ยาอุปสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick
9: ผ่อน

0: ันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกรัฐมนตรีรุดตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามรับรองผู้นำที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank ค่ำพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลขอบคุณเนเน่เตรียมขึ้นร้องเพลงรับผู้นำระดับโลกนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบยืนยันไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกเพียงกำชับเตรียมข้อมูลชี้แจงประชาชนมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งย้ำการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ส่วนปรับครม.ยังไม่ได้คิดชัยชนกชี้ส.ส.ไอเดียต้องแจงปมบัญชีทรัพย์สินย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายขณะที่พรรคภูมิใจไทยไม่ส่งทีมกฎหมายดูแลเหตุทุกคนมีทีมส่วนตัวอยู่แล้วสุทธิพงศ์อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรับรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีรับอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์ข้าราชการประจำต้องรับฟังคำสั่งสอนหากไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเสียกำลังใจพร้อมให้ปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันชี้แจงหลังเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงมีทิศทางดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรรัฐมนตรียุติธรรมยังไม่ทราบทักษิณยื่นขอนิรโทษกรรมเป็นเรื่องคณะกรรมการพิจารณาเข้าเกณฑ์หรือไม่ปราจีนบุรีน้ำลดพบกองขยะจำนวนมากเร่งขนย้ายขยะฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเหม็นเน่าจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีเร่งสอบสารพิษปราจีนบุรีพบพิรุธ2บริษัทต้องสงสัยนอมินีต่างชาติประสานปปง.ตรวจเส้นทางเงินชุมชนชาวมอญ200ครัวเรือนริมแม่น้ำเพชรบุรีถูกน้ำทะเลหนุนสูงบวกน้ำจากเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนชาวบ้านวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำเครื่องบินเล็กตกอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีนักบินบาดเจ็บ1รายเร่งตรวจสอบและหาสาเหตุเกิดอุบัติเหตุชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกช่วยแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกบังคับเร่ขายของกลางคืนถูกทารุณใช้ช้อนลนไฟหน้าร่างกายยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตพบแมวดาวสัตว์ป่าคุ้มครองหายากถูกรถชนตายกลางถนนใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ใกล้เขตป่าลดการสูญเสีย
7: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5720

0: ัมพนานครับนี่คือกินกันเวอร์ชันใหม่ครับลูกเกดอลพันธ์ด้วยแฮมแองขึ้นใหม่ครับเชี่ยวพ่อไม้ดอกอ้อทุ่งทองแล้วก็พี่ต่ายออนไลน์นั่นเองฮะสิเทนองให้บอกแน่นะครับคนนะไม่ใช่น้ำจะมาเทได้อย่างไรจริงไหมฮะ คุณผู้ฟังครับวันหยุดแบบนี้สบายสบายฟังเพลงเพราะๆที่90ลูกทุ่งละไทยอยู่กับชัดๆนะครับจนถึง1ทุ่มเนาะขอบคุณเพิ่มเติมด้วยนะครับทางด้านหลังไมค์ด้วยคุณแมวเหมียวทางด้านบางแคครับเขาบอกว่าคนบางแคไม่แคร์ใครบางคนอันนี้จริงหรือเปล่าคุณแมวเหมียวต้องตอบแล้วแหละฮะ เอาแต่จะบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังนะครับเวลาว่างเนี่ยก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกายบ้างก็ดีฮะหรือไปวิ่งตามสวนสาธารณะวันนี้ก็อากาศปลอดโปร่งด้วยนะครับหรือดูแลตัวเองง่ายๆกับเครื่องดื่มโสมกุหลีตังกุยจับนะครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: เครื่องดื่มสมกุหลีตังกุยจับครับที่นำคุณค่าของสมกุหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายครับเข้าถึงได้ทุกวันด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าสมกุหลีตังกุยจับเนี่ยแตกต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปอย่างไรครับหาซื้อเครื่องดื่มสมกุหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ครับร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับและวันนี้ดื่มเครื่องดื่มสมกุหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะครับรสชาติไหนก็ได้คุณผู้ฟังครับอย่าพึ่งทิ้งฝานะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงินอีก2บาทครับก็แลกรับเครื่องดื่มสมกุหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการเลยดื่มยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับเพลงนี้มอบให้กับคนที่ใจดำชี้ชัดๆไม่ใจดำนะครับแค่ตัวดำเฉย

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: สาวร่อนพิบูลเนี่ยนี่คือรัชนกศรีโลพันธ์ฮะก่อนเจ็บครึ่งใจฮะในช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาคมเมตราใบห่อครับพูดถึงเปิดเพลงใต้ทีไรนะเดี๋ยวบอกว่าคิดถึงนะฮะพี่วัฒนาเมื่อวานเลยนะฮะพี่วัฒนาอยู่ตรังใช่ไหมฮะโอ้น่าจะจำผิดอยู่ตรังน่าจะอยู่ตรังนั่นแหละนะฮะเอาต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับช่วงนี้ครับเพลงฮิตที่คิดถึงขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับยาคมเมตราใบห่อครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ผมชอบนะนะฮะพี่น้องชาวใต้นี่ฟังกันเยอะเลยฟังทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นี่ฟังเพราะนะคุณผู้ฟังเอาเต้นตีเต้นจังฮีตามาตาเอ็ดเอาที่บายใจจ้ะตามคำขู่โอ้คำขอนะครับยกขึ้นยกย้ายครับคุณผู้ฟัง

0: KFC จะบอกว่าบ่าววีกับพี่เอกชัยเนี่ยมาขึ้นเวทีพร้อมกันได้ไหมถ้าเกิดได้นี่เป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับความสนุกเกิดขึ้นเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่กำลังจะทานข้าวนะครับจะอยากให้ทานชาหมักคอมบูชาบิทเก้นไปด้วยนะฮะสำหรับใครที่มีอาการแบบว่ากรดไหลย้อนบางทีมันตีขึ้นแสบขึ้นบริเวณหน้าอกเนี่ยมันทรมานมากๆเลยนะครับทานไปเลยฮะเพราะว่ามีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราในดีขึ้นนะครับส่วนรสชาติครับก็คล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆครับดื่มกับอะไรก็อร่อยหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นนะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: เทสอะลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
4: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
7: ทั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เรื่องป้อง

ีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ

0: อาฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ที่ให้จ้างหมอลำบอครับจากเพนพระสุธิดาครับรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ภัยภูมิใจเสนอครับเป็นช่วงที่นะฮะอยากให้คุณผู้ฟังได้นะฮะฟังสำหรับซิงเกิลใหม่ของศิลปินของเรานะครับถ้าใครชอบเพลงไหนนะฮะขอมาได้ทุกช่วงดีเจเลยกับรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ส่วนคนที่อยากไปเที่ยวกับเรานะฮะยิ่งเที่ยวยิ่งรัก EP 10ไหว้พระของศาลเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าครับไปไหมครับอยากจะบอกว่าทริปนี้เนี่ยเขาจองเต็มกันหมดแล้วนะจ๊ะต้องขออภัยด้วยนะฮะ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองศาลเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี
0: ้ส่วนใครที่ไปกับเราครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะฮะเราจะไปที่สวนสมเด็จย่าครับคุณผู้ฟังแล้วก็ศาลเจ้ากวนอูด้วยนะครับและคุณผู้ฟังนะฮะที่ลงทะเบียนทุกท่านก็จะได้รับเสื้อและก็กระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักครับที่ออกแบบพิเศษเป็นที่ระลึกด้วยนะครับเราผู้ที่สนใจนะฮะก็สามารถติดตามทริปต่อไปได้เลยกับยิ่งเที่ยวยิ่งรักนะครับแต่ทริปนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับนะฮะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับยืนดึงดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคลาตินครับห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรครับซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุ่งเกลียดครับชาหมักคอมูชาบิทิเกนผลิตภัณฑ์ซิกแบนคูลิ่งมิสไมบาซิน OTC นะครับเนาะส่วนถ้าเปิดเขาเรียกว่าเปิดให้จองนะฮะกับทริปของเราเนี่ยต้องรีบเป็นด่วนเลยนะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าทริปของเราเต็มไวมากๆเลยติดตามที่90ลูกทุ่งรักไทยครับกับยิ่งเที่ยวยิ่งรักนะและคุณผู้ฟังอย่าลืมนะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์หรือยังรีบไปดาวน์โหลดเลย
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย

0: ับโอส
1: นนี่จันนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
5: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
6: ตแผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่มั่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไว้อ่อยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: รายการของเรานะครับนะฮะหลายคนก็เดินทางนะฮะไปสถานที่ต่างๆนะครับบางคนก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวข้างนอกด้วยนะครับมีเวลาอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าใครที่นะฮะเดินทางในช่วงนี้นะฮะขับรถอยู่เนี่ยนะฮะจะบอกว่ามีทางด่วนที่เปิดให้ขึ้นฟรี3สายเลยนะครับทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานครนะฮะก็มีรามยี่สิบเอ็ดนะฮะแล้วก็เช่นลินแดงบางนาดาวคะนองท่าเรือสุขุมวิท62สาธุประดิษฐ์นะครับแล้วก็ทางพิเศษศรีรัตน์ครับทางด่วนขั้นที่2นะครับก็ประชาชื่นอโศกพระราม9ศรีนครินทร์รามคำแหงนะฮะยมราชด้วยและทางพิเศษอุดรรัตยานั่นเองนะครับก็จะมีลงเมืองทองศรีสมานบางพูนนะฮะเชียงรากบางปะอินนั่นเองนะครับใครที่สะดวกนะขึ้นลงตรงไหนก็สามารถได้เลยนะครับผมส่วนเวลานะฮะปิดขึ้นฟรีเนี่ยก็เที่ยงคืนวันนี้นะครับผมอ่ะพาคุณฟังไปรบพงชาติกันสักครู่ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ตอนนี้แฟนๆทางด้านเฟซไลค์ครับเอาเมนูอาหารมาอวดด้วยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยได้ทำอะไรกินนะฮะก็จะมียำแหนมคลุกด้วยนะฮะวันนี้ต้มยำกุ้งน้ำใสจากพี่วันด้วยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะฮะเอามาอ้างมียำเขาเรียกว่ายำอะไรนะยำทะเลใช่ไหมครับเปรี้ยวปากจังเลยจัดยังว่างนะฮะใครที่ยังไม่มีคนไปทานข้าวเป็นเพื่อนนี่บอกจัดได้เลยนะ

0: คุณผู้ฟังครับไปกนกพรฮะบอกขึ้นแล้วเนาะครับอันดับที่6ในสัปดาห์นี้นะครับในช่วง10อันดับเพลงดังครับ FC น้องปลายสู้ๆเขาเนี่ยคืออยากให้ขึ้นชาร์ตอันดับ1มากๆเลยนะฮะอ่ะสู้ต่อไปนะจ๊ะ FC จ๋า10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ6
0: พี่ๆแท็กซี่ครับวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนด้วยนะครับของหลายๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมว่าวิ่งงานจนเหนื่อยเลยแหละนะครับสู้ๆต่อไปครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเรามีนัดกันนะครับแท็กซี่สโมสรนะพี่ๆแท็กซี่ครับเรามีนัดกันเดี๋ยวมาลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับเงินรางวัลอีกมากมายนะฮะของนะฮะพรีเมียมที่ทางไอชินจะแจกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตนะฮะที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยแต่คุณผู้ฟังนะฮะพี่ๆแท็กซี่ครับอย่าลืมนะไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกอย่าลืมขอใบเสร็จด้วยนะฮะใบเสร็จแบบมีตราประทับของร้านหรือมีชื่อร้านนะครับแล้วก็นำมาที่แท็กซี่สโมสรนะครับเพื่อมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินภายในงานด้วยอย่าทำหายนะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะฮะไอชินครับเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับมีทั้ง SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยไอชินก็พร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ที่ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกก็อย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยนะจ๊ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของนะฮะกับแท็กซี่สโมสรครับอัปเดตที่90ลูกทุ่งรักไทยรอติดตามกันได้เลยนะฮะแท็กซี่สโมสรครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: มีใครเชื่อบ้างครับว่าบางทีเนี่ยคนเราหรือวาสนาเนี่ยนะครับมันถูกลิขิตไว้แล้วว่าเราต้องเจออะไรบ้างเราต้องพบเจอกับอะไรบ้างอุปสรรคหรือว่าความสุขอะไรบ้างบางครั้งเราคิดว่าเราเดินด้วยตัวเองนะครับและเดินด้วยเท้าของเราเองเจอกับตัวเองไม่มีหรอกนะฮะที่ใครจะมาลิขิตเราแต่ผมเชื่อนะบางทีการที่เรามาได้เจอกันที่90ลูกทุ่งรักไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะเขาเรียกว่าบุญผลาครับคุณผู้ฟังขันท่าอีสานนี่จะฮู้ดีว่าบุญพลาคืออะไรผมมอบเพลงนี้ให้กับ FC ทุกคนนะรักนะจ๊ะ

0: ถ้าคุณรักของเราเนี่ยทำให้เป็นวันวาเลนไทน์ทุกวันนี้น่าจะเป็นเบาหวานแล้วนะฮะหวานเสียเลขเกินคุณผู้ฟังครับไปลงทะเบียนกันหรือยังคะแฟนๆจ๋าเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนะครับทริปนี้กับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับเราจะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังแฟนเพลงไว้ว่าทริปนี้เนี่ยไปฟรีตลอดทริปเลยนะฮะคุณผู้ฟังจ๋า
1: ใช้ดวงใช้ตาในหลอดเดียวกัน
0: ชัดๆและตื่นเต้นแทนครับคุณผู้ฟังอ่ะอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยานะครับและลพบุรีนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับโทร022807127ครับนะฮะก็คือเบอร์ทางด้านหลังไมค์นั่นเองนะครับโทรไปปั๊บเนี่ยก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90ครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโป้ยเซียนใต้โพสต์กิจกรรมที่ปักหมุดไว้บนสุดเลยนะฮะเป็นโพสต์ของลูกทุ่งฮอลิเดย์นั่นเองนะครับและไปลุ้นกันฮะทุกวันเสาร์ช่วงดีเจออยครับรอเรนดอม1ผู้โชคดีเพื่อเปิดแผ่นป้ายหน้าใหม่นะครับถ้าเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งเลยนะครับแล้วก่อนอื่นเนี่ยต้องโทรไปลงทะเบียนก่อนเลยนะฮะรีบด่วนๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับกับยาดมตราโป้ยเซียนครับคุณผู้ฟังฮะเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป้ยเซียนครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโป้ยเซียนใช่ไหมฮะแต่โป้ยเซียนก็มียาดมที่คลองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันครับนั่นก็คือยาดมพีเป็กซ์และยาดมพีเป็กซ์โพงกุญแจครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาดมตราโป้ยเซียนนั่นเองยาดมพีเป็กซ์และยาดมพีเป็กซ์โพงกุญแจครับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรครับคุณผู้ฟังอย่าลืมไปหาซื้อกันได้เลยนะฮะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็พกไว้ในกระเป๋าได้เลยนะครับกับยาดมตราโป้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับช่วงนี้ฮะขออนุญาตไปรับสายหน้าไมค์ดีกว่านะฮะใครอยากติดสายหน้าไมค์กับดีเจชัดๆนะ022807127อย่าลืมเตรียมเพลงไว้ด้วยนะฮะ1เพลง
2: เล่าข่าว90
3: หมอลำดาราพลังเต้าเอหวานแข็งฤทธิ์อีกแล้วเต้ายองระเบียบวาทศิลป์มาในลุคเจ้าชายลูกทุ่งโชว์2เพลงเด็ดรักคุณยิ่งกว่าใคร30ยังแจ๋วเปิดฤดูกาลระเบียบวาทศิลป์แม่เปมาลัยฉ่ำๆหลักล้านสุดๆไปเลยค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
10: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ
7: ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: คุณผู้ฟังครับมาแล้วฮะ90ซุปเปอร์รีเควสครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะชื่อนี้จริงเหรอสวัสดีอ้าวไปแล้วนี่ฮะให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะให้โอกาส1ทีอย่าทำสายหลุดนะฮะเออต้องเสียบแน่นเลยฮะคุณผู้ฟังครับหลังไมค์ฮะ022807127นะครับเบอร์โทรทางด้านหลังไมค์นั่นเองนะครับเขาชื่อคุณชัดจอมทองนะครับเมื่อกี้ชัดก็คุยกับน้องเจว่าเขาชื่อชัดจริงเหรอเนี่ยเออนะฮะเดี๋ยวรอสายอีกสักครู่นึงนะฮะกับ90 super request นะครับคุณผู้ฟังฮะนะเป็นไงบ้างครับทานข้าวกับอะไรฮะชัดอยากทานไข่เจียวนะฮะคือจะบอกทำไมคือจะบอกว่าชัดมีเคล็ดลับนะฮะในการทอดไข่เจียวที่แบบว่าให้มันกรอบกรอบกรอบเคล็ดลับนั่นก็คือคุณผู้ฟังครับเวลาเราทอดไข่เจียวเนี่ยส่วนมากเราจะให้กระทะเนี่ยมันร้อนแล้วก็ควันขึ้นแล้วเราก็เอาไข่ลงใช่ไหมฮะนั่นแต่ว่าถ้าใครอยากให้ไข่กรอบเนี่ยถ้าเป็นสูตรของชัดเองเนี่ยจะทำให้น้ำมันเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมสองนะฮะตีไข่ให้เป็นฟองให้ได้เยอะที่สุดผสมน้ำนิดนึงนะฮะรวมไปถึงมะนาวด้วยนะฮะแล้วก็3เนี่ยพอกระทะร้อนปุ๊บเนี่ยเอาไข่ลงไปเลยนะฮะแล้วก็ค่อยผ่อนนะฮะจากที่แรงสุดนะคุณผู้ฟังค่อยๆผ่อนรีบผ่อนนะรีบผ่อนเลยนะฮะอย่าเพิ่งดาวนะรีบผ่อนให้มันลงนะครับไม่งั้นไข่จะไหม้นะครับแล้วก็รอไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าไข่จะกรอบแล้วก็น่าทานมากๆสำหรับคนที่ชอบทานเขาเรียกว่าไข่กรอบๆเนี่ยนะอันนี้คือเคล็ดลับดีๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสายหน้าไหม้อ่ะมาแล้วนะครับไปรับสายกันเลย
14: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: สวัสดีครับผม
15: สวัสดีครับคนผู้ให้ครับ
0: โอ้ว่าเป็นใครนี่คือพ่อใหญ่ชัยแท็กซี่ใช่ไหมครับ
15: บ่แม่น
0: เป็นเจเดวันหยุดนี่คนหลายบ่ครับ
15: เพิ่งออกครับโอ้ยเหนื่อยหลาย
0: โอ้ยเพิ่งออกจะมาเหนื่อยอะไรหือพ่อใหญ่ชัย
15: เหนื่อยตัวเพิ่งอายุเพียงตัวเลขครับว่า
0: ก็เพียงตัวเลขเฉยๆนั่นแหละแต่ว่าตื่นมาก็เหนื่อยเลยเนาะเมนบอ
15: แม่เจ้าจะเผาได้จัดได
0: ้โว้ยข่อยบ่เผาดอก40ข่อยก็ไปแล้ว
15: เออแล้วเผายะขา
0: อันมื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีขอให้พ่อยายใช่ขับรถแท็กซี่นี่ได้ประมาณ 4,000 ไปโลดโอเคบ่
15: โหหลายโพด
0: หลายโพดบ
15: ่เออหลายโพดเพราะแม่นนั่น
0: เอาก็รวมเงินในกระเป๋าของเจ้าอีกไง
15: บ่แม่นนี่ไงซุปกระเจ้าไปหยุมตากระเจ้ามันขึ้นเอาเป็นข้าวสไตล์เป็นมาตลอดโอ้ยเป็นหายพุ่นเนาะ
0: โอ้บ่เอาบ่โอ้ย
15: แม่ง
0: โอ้ยโอ้ย
15: แถวคนเกิดนะแถวคนเกิดนะ
0: อืมนั่นแหละ
15: อยู่หาไปหาหยุมตากระเจ้าข้างหลายเห็นว่ามูเจ้าก็ได
0: ้โอ้ยอย่าไปหยุมตาเจ้าหรอกหยุมหัวเจ้าของนี่แหละว่ามีเงินอันขับรถปลอดภัยได้หลายหลายเด้อ
15: เจ้าอยู่ดีแม่งหรือบ่
0: บ่สบายนี่ล่ะตะว่าไข้ขึ้นแล้ว
15: มีแห้งบ่มีแห้งบ
0: ่มีแห้งอยู่อัน FC ถามว่าพ่อใหญ่ชัย
15: มีหมองมีแห้งวะ
0: อย่าว่าผมอัน FC แล้วถามว่าพ่อใหญ่ชัยไปใส่ลูกถุงสแควร์กับบ่ไปหืออ
15: ันหาเงินพี่น้องเอ้ยลูกหลานหลายคนคือว่าหลายปากเนาะ
0: จังซี่ล่ะลูก8เมีย4
15: หลานอีก5
0: เออตายบัดนี้ดิเอาเวลาสิเบิดก่อนเอาเพลงเล็กกว่าครับ
15: ไรอัน
0: รัก
15: เก
0: ่
15: าข้างกองฟางรักเก่าข้างกองฟาง
0: โอ้รักเก่าข้างกองฟางมอบให้ท่านใด
15: เจ้าเกิดไปเจ้าเกิดไป
0: อุ้ยข่อยร้องได้ตัว
15: เนี่ยว่าจะเพิ่งว่ามาร้อง
0: อุ้ยข่อยร้องบ่ม่วน
15: ไหนแซมเปิ้ลนี่แซมเปิ้ลนิดนึงฟัดนึง
0: บ่ได้เวลาบ่พอแล้ว
15: โอ อเคไปวันซะเลย
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่หลักกันได้เบากับพ่อใหญ่เล่านั่นมนกรูปเลยข้ามาพ่อบ่มีลักเก่าข้างกองฝั่งครับไลอันกาดบันดิตจ้าสวัสดีแม่ๆน้องไลอันด้วยนะครับดีเจชัดนะฝากเนื้อฝากตัวนิดนึง

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอศูนย์นวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: รู้ด้วยอาบะเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เรื่องป้อง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
1: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเค

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
2: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
5: ดูแลเส้นผมกันด้วยนะครับผู้นุ่งฟังนะฮะเส้นผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของร่างกายที่เวลาเส้นผมเนี่ยสวยหรือเงางามเมื่อไหร่ตัวเราเองก็จะดูดีขึ้นนะครับเพราะเราต้องเซ็ตผมทุกวันด้วยนะฮะลองผู้นุ่งฟังไม่ได้เซ็ตผมออกจากบ้านสิฮะดูได้ไหมครับ เพราะฉะนั้นครับแชมพูเคราตินอันนี้ดีฮะช่วยฟื้นฟูจากผมที่แห้งหรือนะฮะการนำสารเคมีมาเนี่ยนะฮะให้ดีขึ้นนะฮะอันนี้ใช้สารละลางออกนะครับตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินครับเนี่ยหมักทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีแล้วก็ล้างออกนะฮะก็ยังมีเซรั่มเคราตินด้วยนะครับลิปออนแฮร์เคราตินชิกกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับแค่5ขั้นตอน5ชิ้นนะครับ550บาทคุณผู้ฟังแถมเสื้อสวยๆให้ด้วยครับที่เป็นรูปของ DJ 90ลูกทุ่งรักไทยที่ฉลองครบรอบ12ปีร่วมกับแคบิลด้วย1ตัวนะฮะและจัดส่งให้ฟรีด้วยครับ0923524446ครับ0923524446โทรเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าโปรแบบนี้จากแคบิลเคราตินเนี่ยไม่ได้มีมาเยอะนะครับผมถ้าสั่งซื้อต้องรีบโทรด่วนๆตอนนี้เลยนะครับ0923524446ครับปรีดิท่านข้าวอยู่ขอให้ท่านแสบๆเด้อครับเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปเดี๋ยวจบเพลงนี้พอพักก็ให้รู้ตัวเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฉันจะลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720
1: ไม่ใช่แฟนทำแทนได้ไหม

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ที่โตได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: น้ำตาสาวเล่าใต้นะคะปีใหม่เยาวภานะคะตักท้ายกับสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจ้าจ๋าสวัสดีค่ะ
1: โจจังโก้สวัสดีครับนะฮะใกล้บรรยากาศเข้าสู่หน้าหนาวมาทุกขณะทุกขณะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดือนตุลาคมสิ้นนะฮะ
0: ฝนในกรุงเทพน่าจะลาหมดแล้วล่ะ
1: ตุลานะฮะแล้วก็พฤศจิกานี่ต้องหนาวแน่นอนนะ
0: ใช่
1: นึกถึงเพลงนี้นะครับSMS ส่งมาเด้อสิฟังเพลงอย่าง4689990นะครับ
0: หลังไมค์022807127ค่ะ

0: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: อ้าวอย่าลืมนะฮะสำหรับห่านฟ้านะฮะยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ามี3แบบนะฮะออริจินอลกล่องสีเขียวแล้วก็กลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงขดดำสูตรควันน้อยจุดติดเร็วไวเผาไม่หมดขดหาซื้อก็ง่ายคุ้มค่านะฮะตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณมีแน่นอนนะครับหรือในห้างสรรพสินค้าก็มียาจุดกันยุงตราห่านฟ้าครองใจชาวไทยทุกภาคมายาวนาน60ปีแล้วนะฮะสมกับสโลแกนที่ว่าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับ
2: อ่ะทักทายสายน้ำไม่ไหลกลับนะคะส่ง SMS บอกว่าขอเพลงคำสัญญาที่กาฬสินธุ์จ้าส่วนนพดลมหาชัยบอกว่าวันนี้อยากฟังเพลงคาถาขุนแผนกับอสุรกายนะคะพี่ขนองบอกว่าขอเพลงหมกอกพ่อห้างดีเจเจ้าจ๋าขอบคุณที่เปิดเสียงแคนจากแมนชั่นนะคะอ้าวหลังไมค์นะคะ02-280-7127เด
0: ้
2: อ
0: แคบิวชุดเคราติน
3: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
4: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
3: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
4: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮร์เซรั่มเคราตินแค่ลูบก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออก wow. แคบิวแฮร์เซรั่มเคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้า
3: หายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
7: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
8: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
9: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
10: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807172
11: แล้วไปสนุกด้วยกันนะคะ

0: อะไร
1: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
0: มาเตรียมพร้อมกัน
2: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะชุมชนร่มเก้าเขตลาดกระบังโดยปัจจุบันทั้งสองพื้นที่น้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีปัญหาเรื่องคราบโคลนขยะตกค้างซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะยาวมีแผนจัดทำพื้นที่ปิดล้อมด้วยการเสริมคันกั้นน้ำโดยรอบให้สูงกว่าระดับน้ำในคลองปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในชุมชนก่อสร้างสถานีสูบน้ำขับเคลื่อนแผนงานอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่กองทัพไทยนำรถบรรทุกสาร EM ฉีดพ่นบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งย่อยสลายน้ำเน่าเสียฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วมคุณวรรณภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: กองทัพไทยเร่งเดินหน้าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยภารกิจสำคัญครั้งนี้คือการบำบัดน้ำเสียและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งล่าสุดกองทัพไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้นำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือสาร EM ปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย7จุดภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าโดยเน้นการฉีดพ่นโดยตรงบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียและลำรางภายในชุมชนซึ่งเป็นจุดสะสมของน้ำเน่าเสียหลังน้ำท่วมเพื่อใช้คุณสมบัติของสารจุลินทรีย์ชีวภาพในการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุลดการเน่าเสียของน้ำลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศให้แหล่งน้ำกลับมาดีขึ้นการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาสะอาดและปลอดภัยกองทัพไทยยังคงปฏิบัติภารกิจบำบัดน้ำเสียด้วยสารจุลินทรีย์ชีวภาพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามประเมินผลสภาพน้ำในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคุณณภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรจากอุทกภัยว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ48จังหวัดรวมกว่า 21,000 รายพื้นที่ความเสียหายกว่า 173,000 ไร่โดยดำเนินการผ่าน5มาตรการเร่งด่วนได้แก่การส่งเงินเยียวยาผ่านระบบดิจิทัลการพักหนี้และเสริมสภาพคล่องเร่งฟื้นฟูอาชีพฉีดวัคซีนปศุสัตว์และพืชรวมถึงการวางแผนการเพาะปลูกตามปริมาณน้ำพร้อมการรับมือความเสี่ยงใน3ด้านได้แก่ภัยธรรมชาติและสินค้าเกษตรเถื่อนอุปสรรคการค้าและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปัญหาต้นทุนแรงงานและหนี้สินโดยยึดแนวทางปฏิบัติเช่นการใช้ตลาดนำการผลิตด้วยการวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงการบริหารงบประมาณการนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรด้านดินน้ำและการเกษตรมาเป็นองค์ความรู้หลักในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงลดภาระต้นทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนและภาพรท่านคนรายงานค่ะ
5: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ไหมพี่รมพรนะคะข้าวของพ่อนะคะ
1: ครับ
0: หรือจะเป็นปีนั่งศิริพรนภัยพงศ์นะคะปริญญาลูกแม่ค้าหยาดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการรอยยิ้มในหยาดเหงื่อเกษมคมสันนะคะ
1: มีแต่เพลงเกี่ยวกับพ่อเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: แม่นะเพลงความหมายดีๆนะ
0: ค่ะ
1: จากครูสลาคุณวุฒินะฮะเป็นคนเขียนเน
0: า
1: ะ
0: ข้าวของพ่อ
1: ข้าวของพ่อแล้วก
0: ็
1: ทั้งหมดแหละหยาดเหงื่อเพื่อแม
0: ่ก็ใช
1: ่หรือจะเป็นรอยยิ้มในหยาดเหงื่อเกษมคมสันกระแมน
0: ปริญญาลูกแม่ค้า
1: ปริญญาลูกแม่ค้านะเอ๊หลายคนนะฮะตั้งข้อสงสัยว่าทำไมนะฮะอาจารย์สลาคุณวุฒิหรือว่าครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: เวลาปรากฏตัวที่ไหนทำไมต้องมีหมวกนะฮะ
0: มันเป็นเอกลักษณ์บอกไม่จังใด
1: ทำไมนะฮะต้องมีหมวกต้องมีผ้าขม้าต้องมีเสื้อม่อห้อมนะฮะนะซึ่งเป็นชุดที่เราเห็นคุ้นเคยบ่อยๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันมีที่มาที่ไปเป็นเอกลักษณ์ก็ว่าได้เนาะหมวกวสนได้มาโดยบังเอิญตอนนั้นเป็นอีหยังก็เขาเรียกอีหยังก็ที่แบบว่าเป็นกรรมการตัดสินนะนะ
0: ค่ะคอมเมนเตอร
1: ์คอมเมนเตอร์นะฮะในรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทนต์นะฮะตอนนั้นแกนั่งเครื่องมาจากอุบลแล้วก็เขามาปุ๊บหัวกระเซาะกระเซิงนะฮะ
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่า คือมันรีบเนาะมาเกือบบ่ทันครูเทียมชุติเดชทองอยู่นะฮะก็เลยเอาหมวกให้ใส่แล้วก็ก็เลยว่าปรากฏว่าเอ๊ะใส่แล้วมันดูดีเวลาออกกล้อง
0: ค่ะ
1: ก็เลยใส่เรื่อยมาแกบอก
0: คือจะมีหลายใบเลยเนาะ
1: ส่วนผ้าขาวผ้าขาวม้าเนาะตอนเรียนปกศสูงแม่เพื่อนนะเคยท่อนะฮะปกติชาวอีสานเนี่ยเนาะเวลาว่างงานก็สิมีหน้าฝนก็จะทอเสื่อทอผ้าทออะไรประมาณนี้นะฮ
0: ะ
1: ก็เลยมีลูกไส้หลายคนนะฮะก็เลยท่อให้นะฮะเป็นผ้าขม้าม ันก็เลยเป็นเอกลักษณ์นะฮะ
0: แล้วเสื้อบัตินี
1: ่
0: เสื้อมอห้อม
1: แล้วก็เวลาไปไหนมาไหนก็จะคล้องคอเป็นธรรมเนียมของคนอีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วส่วนเสื้อมอห้อมนะฮะเป็นเสื้อเป็นเสื้อฝ้ายนะพ่อเคยไปปั่น3ล้อที่นครพนมนะฮะแล้วก็ชอบเสื้อมอห้อมมอห้อมนะฮะ
0: มอห้อมค่ะ
1: ที่ปักเรณูนครแล้วแกก็เลยใส่มาตลอดนะฮะ
0: ผ้าใต้เป็นผ้าเสื้อมอห้อม
1: เสื้อมอห้อม
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นการแต่งกายของครูสลาทำไม
0: สามอย่างเลยเนาะ
1: ต้องหมวกต้องมอห้อมต้องผ้าขม้าซึ่งมันมีรหัสนะฮะเขาเรียกว่าบันทึกชีวิตซ่อนอยู่ในตัวนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ของทุกชิ้นเป็นไอเทมเลยทีเดียวเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ม
0: ีนาม
1: ีความหมายฉะนั้นก็ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมต้องใส่
0: ทำไมต้องใส่หมวกทำไมต้องเอาผ้าคล้องคอ
1: บางคนก็ไปเลียนแบบแต่ว่าบ่ฮู้จักอะไรที่เขาแฝงลึกๆว่า
0: ว่ามันมีความหมายยังไง
1: ความหมายในชีวิต
0: มีที่มายังไง
1: คือมีทั้งพ่อทั้งแม
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ความเป็นแฟชั่นด้วยผสมผสานกันเน
0: า
1: ะก็เลยลงตัวนะฮะ
0: มีนา
1: เอาขอบคุณนวลใหญ่เด้อที่ติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้เปิดเพลงเพราะมากเกี่ยวกับพ่อแม่นะฮะเนาะ
0: ค่ะส่วนพี่ขนองขอบคุณดีเจเจ้าจ๋าที่เปิดหัวโอ๊กพ่อห้าง
1: ครับ
0: ท่านเปาร้อยเอ็ดบอกว่าบ่าวอุดรวอนแฟนเนี่ยครับประวัติแท็กซี่บอกว่าตอนนี้อยู่แถวเดอะมอบางแค่คนบ่ค่อยเยอะเลยเหงา
1: อ๋อวันหยุดครับ
0: อยากฟังเพลงโบรักสีดำดีเจเจ้าจ๋า
1: ครับ
0: เอายังไงให้กำลังใจดีเจเยนี่ว่าจังได๋มักสาวใส่ยีนแม่นแน่ว่าซั่นเน
1: า
0: ะแหมเยนี่วันนั้นไปดูคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร
1: ์
0: ติดใจใช่ไหมอยู่หน้าแบบเขาอยู่ด้านหน้าเวทีเลยนะติดกับนักร้องเลยอ่ะติดกับแมนมณีวันเลยอ่ะนะ
1: SMS ส่งมา4689990นะครับหลังไมค์ด้วย022807127

0: ปลาคอนนะฮะฤดูนี้นะฮะแน่นอนนะฮะปลาคอนนะฮะปลาคอนภาษาอีสานนะฮะถ้าเป็นภาษาภาคกลางเขาจะเรียกปลาอย่างนอกบัดนี้เนาะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ยาสมุนไพรตราเชอเอมมีผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกใช้มากมายแต่ว่าวันนี้จะแนะนำเป็นลูกประคบนะคะ
0: ครับ
2: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการปวดเมื่อยมีอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อลูกประคบของสมุนไพรเชอเอมจะทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นวิธีใช้ง่ายมากเลยให้นำลูกประคบนะคะไปอุ่นหรือว่านึ่งให้ร้อนซะก่อนจากนั้นก็ประคบบริเวณที่มีอาการเพียงเท่านี้แหละอาการดีขึ้นแน่นอนนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: อ้าวตอนนี้ของดีๆเขามาไว้ในเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วนั่นคือเครื่องดื่มสมกะลีตังกวยจับนะฮะหาซื้อดื่มได้เลยตามร้านค้าทั่วประเทศนะฮะดื่มเสร็จแล้วก็ฝาเก็บให้ครบ3ฝาหรือจะบวกกับเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้อีกก็ได้นะครับครบ3ฝาก็แลกรับเครื่องดื่มสมกะลีตังกวยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการคุ้มจริงๆวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูก

0: สุดสนแนนแฟนทิมนะคะไอแมนพิสิทธิ์พงษ์แล้วก็อ้นพานุวัฒน์นะคะ
1: ครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่อันดับ5แล้ว

0: ลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: กรดไหลย้อนเป็นโรคยอดฮิตจริงๆนะคะสำหรับใครที่กินอาหารไม่ตรงเวลาความเครียดสูงกินมื้อดึกกินอาหารรสจัดอย่างเงี้ยนะคะอยากห่างไกลกรดไหลย้อนก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกนะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารของเราอย่างเช่นอาหารที่รสจัดแล้วก็เติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปนั่นก็คือโปรไบโอติกที่มีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ก้อยชาลินีนะคะน้ำตาเมียเก็บนะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
2: ่ะขอบคุณชัยแท็กนะฮะเนาะครูโจ้แหละฮะไม่ได้เป็นครูนะเป็นครูขั้นแท้หน้านะฮะหรือก็สังกับครูต้วยนะฮะควายตู้ประมาณนั้นเนาะ
0: คิตตี้อิลิตี้นะคะซึ้งสุดๆเลยต้องปริญญาลูกแม่ค้าทำเอาน้ำตาซึมเผื่อลูกจะได้ปริญญา
2: อ๋อมีลูกเลยเน
0: า
2: ะ
0: ไหนจะค่าเทอมค่าหอ iPadนะคะก็ครึ่งแสนแล้วสู้ๆนะจ้าลูกๆนะคะคุณตั้มคินิคุแมนบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจมณีบรยุทธ์ครับขอเพลงน้องเมย์คนใหม
2: ่ครับ
0: น้องเมย์คนเดิมขับแกร็บตอนเลิกงานครับพี่รัตน์กฤษินสวัสดีพี่โจดีเจจากคนสวยฟังอยู่ขอดอกอ้อริมโขงเปิดไปแล้ว
2: แล้วก็แก้วร้านดอกไม้ขอเพลงชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอวาสน
0: าอ่ะบูดจ้าบอกว่าทักทายเด้ออากาศฮ้อนคักวาสนา
2: ฝน
0: ตกกระจมนะฮะฝนตกกระจมแล้วก็ฮ้อนกระจมบัดนี้เน
2: าะขอบคุณวิชาญขอฟังแก้บนนะฮะ
0: ค่ะ
2: แล้
0: ว
2: ก็
0: ไม่ยอมบอกชื่อด้วยขอปอฉลาดน้อยด้วยนะคะ
2: เอาแต่ว่าตอนนี้ขอสายหน้าใหม่ก็แล้วกันนะครับ
0: 022807127สายแรกมาเลยค่ะ
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับบิวจิตชลยาค่ะ
4: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธกส.พร้อมเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพการเกษตรด้วยสินเชื่อที่หลากหลายทั้งเงินทุนหมุนเวียนการสานต่ออาชีพจากครอบครัวการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงพร้อมสนับสนุนธุรกิจสีเขียวภายใต้ BCG Modelให้เติบโตควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกก้าวด้วยความเข้าใจธกส.เติมทุนให้ทุกความตั้งใจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โหดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
12: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจ๋เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยักษ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: 90ซุปเปอร์รีเควสต
2: ์อ้าวมาแล้วสายแรกสวัสดีครับ
15: สวัสดีจ้าดีเจคนหล่อก็ดีเจคนตัว
0: อาจารย์จากพี่น้อย
2: พี่น้อยพี่น้อยฟังอยู่ภาษีเจริญนะฮะ
0: ค่ะ
2: เป็นพี่น้องกันกับพี่อ่อนหรือเปล่า
15: ไม่เป็นค่ะ
2: ไม่เป็นเห็นเขามอบเพลงให้ไง
0: ไม่เขาหรอก็มอบให้กับป้าเล็ก
2: เอาคนละคนเนาะจำสับสนนะฮะ
15: ก็ฟังอยู่ว่าไม่ใช่มอบให้พี่เลย
0: ใช่ไหมล่ะ
2: จับแพะ
15: ใช่
2: คนละคนนะฮะ
0: วันนี้พี่น้อยอยากฟังเพลงอะไรเหรอจ๊ะ
15: สวดบนขอพรค่ะ
0: อุ้ยขอพรขอพรหรือขอแฟน
15: ขอแฟนหรือขอพรอ่ะ
0: ขอแฟนขอแฟน อ่ะพี่น้อยอ่ะพี่น้อยสวดมนต์เลยตอนนี้นะเดี๋ยวส่งแฟนไปให้
15: ได้โ
0: เอาไปโอ้ยมีความสุขคักเน
2: า
0: ะ
2: ไปอยู่น้ำกันตอนเฒ่า
0: เอ้นั่นล่ะเอาๆเนาะเดี๋ยวเอาไปสวดพ่นไปสวดมนต์บัดนี้
2: เฒ่าซ่ากันแล้วเนาะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเนาะสวดมนต์ขอแฟนนะฮะจบแล้วส่งไปฟังข่าวแล้วก็ต้นชั่วโมงหน้ามีไลฟ์สดนะครับ
0: ใช่ไปกดไลค์กดแชร์นะคะทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยมื้อนี้เพราะสายอีสานคำว่าพิศพแปลว่าริมฝีปาก
2: พิศพ
0: พิศพพิศพนะจ๊ะ
2: ฟังแล้วเหมือนงานศพ

0: 12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐเตรียมแก้กฎหมายคุมเข้มสถานบริการหลังฝ่ายปกครองบุกจับผับเถื่อนในถนนข้าวสารสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมกำหนดมาตรการปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายแบ่งเป็นระยะสั้น30วันดำเนินคดีทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยระยะกลางใช้ถนนข้าวสารแซนด์บ็อกซ์เป็นโมเดลต้นแบบดึงผู้ประกอบการร่วมหาในเดือนพฤศจิกายนนี้นำสถานบริการและโรงแรมที่ผิดระเบียบขึ้นมาอยู่บนดินอย่างถูกต้องก่อนขยายผลไปทั่วกรุงเทพและระยะยาวแก้กฎหมายล้าสมัยให้สถานบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันกระทรวงกลาโหมเผยกระแสตอบรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ยอดสมัครเกินกว่าร้อยละ50ของเป้าหมายแล้วคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: กระทรวงกลาโหมเปิดเผยกระแสตอบรับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เป็นไปอย่างคึกคักโดยยอดผู้สมัครสะสมในวันที่12ตุลาคมมีจำนวนสูงถึง 13,627 นายคิดเป็น 54.51% ของเป้าหมายทั้งหมดเพราะวันที่12ตุลาคมมีผู้สมัครเพิ่มถึง303นายการสมัครเข้าเป็นพลทหารอาสาในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่รับใช้ชาติแต่เป็นการเปิดเสียโอกาสสำคัญเพื่อสร้างอนาคตได้แก่การมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคงรวมเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนได้รับการฝึกฝนวินัยร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งมีจิตสาธารณะได้รับการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มวุฒิเพิ่มทักษะตลอดจนวิชาชีพและยังเป็นเส้นทางเลือกในอนาคตที่ต่อยอดได้ทั้งในสายงานทหารข้าราชการบริษัทเอกชนหรืออาชีพอิสระทั้งนี้ผู้สนใจยังสามารถสมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th โดยจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้วิริยะจันทรารายงาน
2: กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดตัวหนังสือ Shaping the Future of Asia ในการประชุม IMF World Bank มีนางคริสตารีนากอร์เกวากรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานนำเสนอ3ประเด็นสำคัญที่จะกำหนดอนาคตเศรษฐกิจเอเชียคือการเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้หญิงการส่งเสริมการทำงานในวัยสูงอายุและพัฒนาทักษะแรงงานส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงและการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งการรักษาการเติบโตของเอเชียในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการใช้ประโยชน์จาก AI และการเสริมสร้างความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: ประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ำบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการช่วยย่นระยะทางการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยทำให้น้ำไหลออกได้รวดเร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพในด้านบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720 อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ้างเวทีและคิดถึงพี่เจมอาทิตย์เนาะ
1: ใช่
0: มาคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ทุกครั้งนะฮะนะมีความสนุกทุกเทื่อนะฮะพ่วงมาไล่เต็มข้อ
1: โอ้เอฟซีกรี๊ดตลอด
0: เอฟซีเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่ไปอยู่กับวงอย่างก็เสียงวิหก
1: แมนค่ะ
0: นกพงศกรผมอยู่มา3ปีแล้วอ้ายวสนะ
1: ค่ะ
0: รวยว่าอุ้ยคักอยู่วสนะแต่ว่ามืออายแล้วว่าเนาะไปน้ำวงหมอลำมันเหมื่อย
1: เหมื่อยแมนไปเป็นย่านสุมือ
0: เงินหลายวสนะแบยกนี่สะสมสะสมเนาะ
1: มองหันละ
0: เออนกพงศกรไม่เคยเห็นหน้าบางคนหายไปเป็น 2-3 ปี
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณเจมอาทิตย์มาก็จะมานะฮะเนาะเออ
1: ค่ะ
0: มาเสียผู้ใดเจมอาทิตย์แล้วเนาะ
1: เห็นบ่
0: ว่าได้เบิ่งดอกนะนักจัดรายการนะว่าฉันนะ
1: อ๋อรู้แล้วว่าใคร
0: ใครเอาลองทายสิ
1: ป้าป้าใช่ไหม
0: พี่วิไล
1: อ๋อ
0: พี่วิไลแล้วก็อีกคนหนึ่งสื่ออย่าง
1: โอปอบ
0: โอป
1: อเอออันนี้เขาเป
0: ็นหนูบอกฟังรายการโดนแหละค่ะ
1: เขาเชียร์เขาเชียร์เขาเชียร์เจมแต่ใดแล้ว
0: แต่ว่าหนูมาซื้อมาหาไอเจมอาทิตย์ว่าฉัน
1: โอ้ยเน
0: า
1: ะ
0: บอกฟังรายการแต่ว่าเขาเห็นอิสเบทอยู่เนาะเอาฟังทั้งนี้นะสำหรับใครที่มีการเงินนะฮะนะเงินดีๆนะฟังทั้งนี้เพราะว่าธนาคารออมสินเขามีอะไรมาบอก
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ธนาคารออมสินนะฮะเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นะฮะนกกระซิบนะครับเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะฮะในการประกอบอาชีพนะฮะวงเงินสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยFAT rate นะฮะที่ 0.75% ต่อเดือนนะครับหรือนะฮะ effective นะฮะ rate 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยแท้จริงนะครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะครับและก็ทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่ร่วมโครงการไทยพลัสนะฮะหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสนั่นแหละและมียอดขายยอดชำระเงินนะผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับย้อนหลังแค่3เดือนนะติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอันนี้สามารถลงทะเบียนสมัครได้เลยนะครับแล้วก็อนุมัติได้เร็วง่ายขึ้นนะครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะฮะเขาไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์หรือว่าสมัครที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.ghb.or.th นะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนะฮะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับโทรไปที่สอบถามรายละเอียดนะครับ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ล้มเนี่ยนะคะเด่นพนมนวยพรนะคะในช่วงของไลฟ์สดนะคะทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยจบลงแล้วดูไม่ทันไปกดไลค์กดแชร์ย้อนหลังได้4689990อย่าลืมนะคะนักเรียนทุกคนนะคะส่งการบ้านด้วยคำว่าพิศพนะพิศพพิศพแปลว่าริมฝีปากหรือปากนั่นเองนะ
1: ช่วงนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะฮะให้คุณผู้ฟังโทรมาเอ้ยบอแมนนะสิโทรกลับไปเนาะมาบอกนะสโลแกนน้ำจิ้มแจ่วนะฮะตรานะฮะ
0: เจ๊เล็กนะคะเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบนะคะเราจะโทรกลับไปหาคุณผู้ฟังแค่มาตอบสโลแกนให้ถูกต้องนะคะก็จะได้รับน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็ก1ขวดส่งฟรีถึงบ้านเลยนะ
1: ตอนนี้พร้อมแล้วนะลงทะเบียนกันเยอะมากนะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เราสุ่มไปหาผู้โชคดีนะครับ อยู่ในสายเรียบร้อย
2: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: มาแล้วสายผู้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโชค
0: ดีจ้ะอ๋อคุณวิชานนามสกุลอะไรคะ
3: แผนดีครับ
0: แผนดีเป็นผู้โชคดีวันนี้นะคะวันนี้นะคะมีความพร้อมไหมวิชานกี่เปอร์เซ็นต
3: ์70
0: เองเหรอ
1: นะฮะมักน้อย
0: ไม่สิจะต้อง 100% สิ
1: อ้าว
0: นะ
1: พร้อมแล้วยัง
0: พร้อมแล้วบอกเลย
3: น้ำจิ้มแจ่วตาเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: โอ้เก่งมากเลยนะเนี่ยเก่งจริงๆนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวได้รับนะฮะน้ำจิ้มแจ่วนะฮะ
0: ใช่น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กไปเลย1ขวดนะคะรอรับนะรอรับนะขอบคุณมากเลยนะ
1: พัสดุนะฮะขอเพลงอะไรครับ
0: ไปแล้วเรียบร้อย
1: แต่แกขอหลังใหม่ไว้แล้วนะนะไม่ใช่เพลงนี้นะงงนะตัดสายไว้โพดนะฮะเนาะคุณยังครับ
0: วิชาน
1: วิชานนะฮะนะ
0: วิชานแผนดี
1: แผนดี
0: ข
1: อแก้บนนะฮะนะ
0: ค่ะ
1: อยู่ข้างบนนะฮะแต่ผมไปใส่ข้างล่างนะฮะนะมันก็เลยเป็นไม่สักครู่หนึ่งขออภัยก็แล้วกันนะครับแก้บนเป็นผู้ใดอีกนะฮะเนาะมันเปลี่ยนสื่อไปเรื่อยนะแป๊บเดียวครับ

0: แก้บนนะคะการตอนทุ่มเงินตามคำขอของวิชานางลิ้นจีขอบคุณกิจกรรมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ของรางวัลจากน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบค่ะ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
2: ศาลเจ้ากวนอูคลองศาลศาลเจ้าเก่าแก่สวยงามตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอายุเกือบ300ปีครับด้านในศาลเจ้ามีเทพเจ้ากวนอูทั้งหมด3องค์ครับประดิษฐานอยู่โดยมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปครับคือองค์เล็กองค์กลางและองค์ใหญ่ส่วนมากผู้คนจะนิยมมากราบไหว้ขอพรในเรื่องการงานการค้าขายที่ดินและคดีความให้ประสบความสำเร็จครับผู้ที่ร่วมทริปทุกท่านครับจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิงเที่ยวยิงรักที่ออกแบบพิเศษเป็นที่ระลึกด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็คแบรนด์คูลิ่งมิส
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกช
6: ีวิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซึ่งต้นให้ล่าสุดของแอนอรดีนะคะมาตัวยาม่านะรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
2: ้าวเบิ่งขอความเอสเบสขอบคุณพี่รัฐกาลสินนะพี่ศพถูกบอจ้า
0: เก่งมาก
2: แล้วก็คิตตี
0: ้โอ้ยไปไกลเลย
2: เป็นขี้ศพนะขี้ศพไทยไปแล้วเน
0: า
2: ะ
0: เมื่อวานก็ตอบถูกนะเต็บเซฟน่ะแข่งเรือหนองหอยจ้าสุกัญญาผิดค่ะ
2: ครับ
0: 4นาทีก็ดีสิเนาะใต้ต้นดอกจานบูจ้าก็ผิดนะคะเอิ้นน้องก็ทางผ่านไม่ได้แล้วธนกรรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานของปอยฝ้าย
2: ครับ
0: สาวผัดมาพอกันเลยนะคะขอฟังฮักแพ้บุญแห่เทียนงานใหม่ของดอกอ้อแล้วก็เขียนแต่แอปผิดค่ะเป็นพีไม่ได้พิศพิศนะจ๊ะ
2: แต่ว่าขอสายสุดท้ายกันแล้วกันเนาะหน้าใหม่นะ
0: ค่ะ022807127รีบมาค่ะ
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแอนอรดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
5: ๆเผาๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
4: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
5: เอาชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
4: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยาราอาห่า
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวม
3: แปรงฟันก็เจ็บ
2: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
5: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินมี5ขั้นตอนนะคะ1ละแชมพูเคราตินนะคะตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะคะ1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยฟรีอีก1ตัวแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยนะคะคุณผู้ฟังโทรไปที่0923524446ได้เลยนะคะ
8: เปิดสายหน้าใหม
9: ่90ซุปเปอร์รีเควสต
8: ์สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
8: โอ้เสียงชัดนะจากผู้ใดน้อเพื่อน
10: สุกัญญา
8: อ๋อสุกัญญา
7: สุกัญญานี่มันซื้ออันเขาโรงเรียนอยู่บอกคะหรือว่าซื้อตังเอง
10: ซื้อเขาโรงเรียน
7: เออเป็นแต่มาแต่ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน
8: ส่วนซื้อผู้บ่าวเอิร์นล่ะครับซื้ออย่างครับ
10: บ่มีค่ะ
8: บ่มีเน
7: า
8: ะ
7: ผู้บ่าวเอิร์นบ่มีสนะเอาสิเขาบ่เอิร์นบ่เอิร์นซื้อเขาสิเอิร์นว่าจังได๋เอา
8: ที่รักสิบ่มีเลยบ่ครับ
7: เดี๋ยวแล้วเหี่ยวหยอด
8: โอ้บ่ไหวนะเป็นผู้หญิงที่เหี่ยวหยอด
7: เนื้อแล้วหัวจะเหี่ยวหยอดเอามื้อนี้อยากฟังเพลงอีหยังคะ
10: เอาสี่นาทีจ้ะ
7: นะสี่นาทีเป็นอย่าง
10: สี่นาทีก็ดีสินะ
8: อ๋อ
7: เนาะไม่ใช่นะเนาะเนาะ
8: อ
7: ุ้ยบอกซื้อเพลงผิดนะคะเนาะ
8: นะ
7: มอบให้ผู้ใดล่ะสี่นาทีนี่ไหม
10: เอาบันมักม่วนแขนๆเลยจ้ะ
7: ผู้เบาเดี๋ยววันนี
8: ้ครับ
10: ผู้เบาบ่ผู้เบานอนหลับแล้ว
7: เออ
8: ผู้เบานอนหล
7: ับแล้วโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะคะอาบูดจ้าแก้มาแล้วนะคะถูกต้องนะคะลอกเพื่อนนวลใหญ่ด้วย
8: ครับ
7: ลอกเพื่อนมานะคะฉะนั้นคะแนนเต็ม10ก็ให้แค่5ละกันถ้าลอกเพื่
8: อ
7: นนะเฉลยนะคะพอพานสลีสอเสือบอใบไม้พิศพแปลว่าปากหรือริมฝีปากพิศพใหญ่พิศพน้อยเอียงประมาณนี้นะ
8: ครับอ้าวล่าด้วยนี่แหละฮะ4นาทีคือสีดีเนาะนี่เนาะหงฟ้าหงสานะฮะหลานของอาจารย์สมานหงษานะลาไปก่อนนะครับ
7: ส่งต่อไปยังดีเจบุ๊คพบศิลป์พรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

เพลงซาที่เหลือเพื่อเจฟนะครับงานจากลำเพลินวงศ์กรก่อนหน้านี้ครับต้องฮักที่สุดใจครับป๊อปปี้ใหม่ทองคำนะครับแล้วก็ผ้าแดงของน้องนะครับจากพี่แต่อรไทยฮะงานจากพี่ก้องห้วยไร่ด้วยกับเพลงดอกกระเจียวบานครับ5:21อยู่กับดีเจบุ๊คพบสินนะครับเทคแคร์ต่อจากดีเจพี่โจพี่จ๋าในคืนวันอังคารที่13 ตุลาคม2ช่องทางรีเควสเพลงเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะ SMS 4689990ครับแล้วก็หลังไมค์02280-7127

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับคุณผู้ฟังดื่มกับอะไรก็ชื่นใจครับเพราะว่านะฮะทำให้เราสดชื่นนะครับผมนะฮะรสชาติดีเปรี้ยวหน่อยหวานนิดครับนะฮะชื่นใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะลำไส้นะฮะขับถ่ายสะดวกนะฮะลำไส้ทำงานดีลดกรดไหลย้อนนะครับนะฮะมีโปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆครับคุณผู้ฟังครับดื่มนะฮะทั้งทีครับดื่มอร่อยแล้วก็ต้องดีต่อสุขภาพด้วยต้องชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับหาซื้อได้ที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ดอายกันไล่มาเด้องั้นจากบอลบ้านไร่หายทองคำนะครับสิ่งเด่นใหม่ล่าสุดนะครับมีฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับยาดมตราโป๊ยเซียนครับชวนผู้ฟังชาว90นะครับไปเที่ยวด้วยกันครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมครับกับทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับเที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันนะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามรับจำนวน32ที่นั่งครับตอนนี้ก็หลายคนลงทะเบียนแล้วแล้วก็ได้เรียกว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะครับเป็นผู้โชคดีแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลือสิทธิ์อยู่นะครับใครที่นะครับไม่อยากพลาดโอกาสอยากไปเที่ยวด้วยกันครับมาลงทะเบียนกันฮะที่หมายเลข02-280-7127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนะครับโพสต์กิจกรรมของเรานะฮะใน Facebook 90ลูกทุ่งรักไทยครับเราปักหมุดเอาไว้ด้านบนสุดเลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น.อย่าลืมครับช่วงเวลานี้สำคัญมากนะฮะอย่าลืมครับมาฟังช่วงดีเจพี่อ้อยนะครับเพื่อรอรับสายนะฮะผู้โชคดีได้เลยคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะฮะที่ทีมงานดีเจโทรกลับไปก็ได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะทริปนี้พาไปพระบางสามยอดนะครับพาไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ

0: ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
3: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
3: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
3: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
3: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
3: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพกับสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะครับจบปัญหาเรื่องหน้าหมองคล้ำลดฝ้ากระจุดด่างดำนะฮะจากรอยสิวต่างๆได้อย่างดีครับผมนะฮะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยนะครับกลิ่นหอมนุ่มนวลครับนะฮะน้ำนมข้าวเกล็ดพรีเมียมนะฮะฟินมากแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญมีไฮยาลูรอนกลูตาไทโอนนะครับช่วยรักษาสมดุลของผิวให้ผิวชุ่มชื่นนะครับมีความยืดหยุ่นนะฮะคุณผู้ฟังจัดไปเลยนะครับนะฮะโปรโมชั่นจัดให้คุณผู้ฟังได้สั่งซื้อแบบคุ้มๆครับ12ก้อน800บาทนะครับปกติก้อนละ129บาทนะครับผมสั่งได้ที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งครับ
3: 90ลูกทุ่งรักไทย
4: กิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งหน้าติดตามอัปเดตได้ที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยครับว่าจัดขึ้นที่ไหนยังไงศิลปินคนไหนจะมาสร้างความบันเทิงนะครับแล้วก็หากคุณผู้ฟังเป็นสมาชิกแท็กซี่นะครับกิจกรรมนี้นะครับมีมาเพื่อคุณครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับที่งานนะฮะคุณผู้ฟังจะได้ลุ้นรับของรางวัลต่างๆหลายหมื่นบาทแล้วก็ได้สิทธิ์ในการลุ้นโชคใหญ่ครับแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทกันเลยนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับในล่าสุดมีแบตเตอรี่3รุ่นจากไอชินขายดีมากนะครับรุ่น SMF รุ่น EFB รุ่น AGM หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand ครับผม

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ยู่ดีกันต่อครับนะฮะคนใช้แรงงานเสาหลักของบ้านนะฮะแรงงานของนายทุกคนนะครับงานเพลงเพราะๆนะฮะจากเบียร์พร้อมพงครับก่อนหน้านี้เพลงจากม่อนนะฮะเทสบอดี้แล้วก็สารกยานะครับอานัทครับรวมถึงเพลงบุษบาครับจาก Mental ทิ้งคือ19นาทีครับทักทายคุณผู้ฟังชาว90อีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงที่2ตรงนี้กับ DJ Book ฮะและเข้าสู่วันใหม่ช่วงกลางสัปดาห์ครับวันนี้จะบอกว่ากลางเดือนก็ได้นะเพราะว่าเข้าสู่วันที่14แล้วนะครับ

0: ันนี้คอนเสิร์ต The Weeknd นะฮะจัดแสดงเป็นวันสุดท้ายครับเห็นบอกว่าตอนนี้แถวราชมังคลาคนแน่นมากเนาะนะใครอยากหาลูกค้านะครับใครเป็นสมาชิกแท็กซี่นะฮะขับรถในบริการต่างๆก็ลองแวะไปแถวนั้นดูเผื่อจะติดแงกนะครับผมอาจจะได้ผู้โดยสารมานะคุณผู้ฟังเนาะนะครับผมช่วงนี้ฮะสนับสนุนโดย
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ตัวช่วยครับสำหรับคนที่อยากเติมพลังแรงดีไม่มีตกแน่นอนนะครับผมเครื่องดื่ม OT นะครับและเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายดื่มได้ทุกวันและคุณผู้ฟังจะรู้ว่าสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อได้ครับที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศรวมถึงเครื่องดื่ม OT ด้วยนะครับเมื่อดื่มครบแล้วเมื่อดื่มแล้วนะฮะอย่าลืมสะสมฝาให้ครบ3ฝานะครับพร้อมเงินอีก2บาทสามารถนำไปแลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการครับ

0: ือนเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจ
7: บ้านขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
8: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: มีใครนะอยู่ในช่วง Gen Y กันบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าใครที่มีคนรู้จักบุตรหลานนะคนในครอบครัวในช่วง Gen Y Gen Y ก็คือช่วงอายุนะครับผม30ถึง45ปีนะหรือว่าคนที่เกิดในช่วงพ.ศ.2524ถึง2539นะครับก็อยู่ในช่วง Gen Y ผมก็คือหนึ่งในนั้นนะคุณผู้ฟังครับนะฮะวันนี้ครับมีเกร็ดความรู้นะฮะเป็นเรียกว่าเป็นผลวิจัยก็แล้วกันนะครับมาฝากมาแชร์กันเรื่องของคนที่อยู่ในช่วง Gen Y ครับคุณผู้ฟังนะฮะหัวข้อคือเขาบอกว่าคน Gen Y เนี่ยนะฮะแบกรับภาระรอบด้านครับนะฮะต่อให้พักมากแค่ไหนครับก็ไม่หายเหนื่อยนะครับเพราะว่าติดกับดักของคำว่าให้รางวัลตัวเองมากเกินไปครับคุณผู้ฟังครับมันยังไงครับเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับมันมีงานวิจัยครับคุณผู้ฟังครับจากสถาบันในไทยนี่แหละนะครับเขามาวิจัยครับคือชื่อการวิจัยว่าฮาคูโฮโดอาเซียนของประเทศไทยครับนะทำการวิจัยออนไลน์ครับนะฮะเป็นเชิงปริมาณนะครับจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2,012 คนนะฮะครอบคลุมทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะครับนะฮะจนค้นพบว่าคนไทยครับโดยเฉพาะ Gen Y เนี่ยนะครับช่วงอายุ30ถึง45ปีกำลังติดกับดักการให้รางวัลตัวเองนะฮะอย่างเกินพอดีนะฮะจนกลืนกินเวลาชีวิตของตัวเองไปครับคุณผู้ฟังครับนะฮะแล้วทำไมต้องเป็นเจน Y ล่ะเจนอื่นไม่ได้หรอนะครับผมคือปัญหาหลักนะฮะของคนเจนนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะมาจากภาวะความรับผิดชอบนะฮะที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันหลายด้านครับคุณผู้ฟังจนเกิดนะฮะเป็นความรู้สึกนะฮะการควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ครับคุณผู้ฟังโดยส่วนใหญ่กว่า 30% นะครับกำลังอยู่ในช่วงนะฮะชีวิตที่ต้องมีภาระความรับผิดชอบมากจนเกินไปครับจนแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะฮะในขณะที่ 21.6% นะครับรู้สึกว่าตัวเองต้องแบกรับบทบาทความพร้อมนะฮะจนไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นจัดการชีวิตตรงไหนก่อนดีครับคุณผู้ฟังและ 12.7% เท่านั้นนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างนิ่งนะฮะไม่มีเรื่องกังวลเลยนะครับซึ่งเป็นจำนวนน้อยมากนะฮะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรนะฮะแค่ 5% เท่านั้นครับคุณผู้ฟังครับผมนะฮะและด้วยภาระทั้งหมดนะฮะทั้งมวลนี่นะครับของ Gen Y ครับคุณผู้ฟังครับที่ต้องแบกรับนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่ทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าสะสมหรือว่าภาวะเบิร์นเอาท์ครับคุณผู้ฟังนะฮะโดยเขามี3อันดับนะฮะที่สะท้อนถึงภาวะหมดไฟอย่างเงียบๆของคนในช่วงเจนนี้นะครับคือ 42% เขาบอกว่ารู้สึกเหนื่อยล้าอย่างบอกไม่ถูกนะแต่ว่าต้องฝืนทำหน้าที่ต่อไปคือเหนื่อยมากอ่ะแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ยังคงต้องทำอยู่นะครับกว่า 42% แล้วก็ 36.6% นะครับรู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่ไหวแล้วนะฮะแต่ว่าลึกๆข้างในเนี่ยมันก็หมดไฟไปแล้วอ่ะนะฮะรู้ฟังไม่ไหวแล้วหมดไฟอีกนะครับกับ 35.2% นะครับบอกว่าอยากพักผ่อนนะครับแต่พอได้พักจริงกับรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้รับการเติมเต็มนะฮะคือเหมือนพักไม่ได้พักเหมือนเหนื่อยเหมือนเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้ฟังนะครับผมนะฮะหลายคนก็เลยหาวิธีที่ไงเนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกมีพลังนะฮะก็เลยอ่ะโอเคเราทำงานหนักเราทำงานเหนื่อยเราเป็นเดอะแบกมาเยอะแล้วก็เลยมาให้รางวัลตัวเองหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังจริงกันให้รางวัลตัวเองไม่ผิดเลยนะครับนะฮะผลสำรวจเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละนะครับแต่ว่าบางคนติดกับดักการให้รางวัลตัวเองมากจนเกินพอดีครับคุณผู้ฟังนะครับเช่นโอ้โหนี่ปีนี้นะฮะทำงานมาหนักมากนะครับเหนื่อยมากท้อมากนะฮะให้รางวัลตัวเองหน่อยเอาอะไรดีล่ะเอาเป็นอะไรดีเป็นรถคันหนึ่งดีไหมนะครับผมรถมือสองดีไหมนะครับรถสปอร์ตมือสองอะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับเหมือนพูดโดนตัวเองไม่รู้นะครับหรือบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยนี่เหนื่อยมากแล้วเดือนนี้ไม่ไหวแล้วให้รางวัลตัวเองนะครับซื้ออะไรดีนะครับซื้อเสื้อผ้าดีไหมนะทั้งที่เสื้อผ้าก็มีเยอะอยู่อ่ะเสื้อผ้าสักแบบมาเลยนะฮะกดสั่ง TikTok นะฮะออนไลน์กดมาปั๊บอ้าวนะฮะมันมากกว่าเสื้อผ้ามันเยอะกว่านั้นมันอะไรบ้างก็ไม่รู้หลายอย่างนะครับพอมาดูบินทีอ้าวเฮ้ยมันหลายหมื่นเลยนะเนี่ยนะครับผมนะฮะนั่นแหละคุณผู้ฟังครับคือว่าให้รางวัลตัวเองมากจนเกินไปจนเกินพอดีนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นความเครียดเพราะว่าอ้าวมาดูกระเป๋าตังค์ทำไมเงินของฉันมันเหลือน้อยแค่นี้เองเหรอ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: ระมัดระวังนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับให้รางวัลตัวเองก็แบบเอาแต่พอดีอย่ามากเกินไป
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
4: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
3: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
4: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
5: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
4: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
2: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
8: เหงือกบวม
9: แปรงฟันก็เจ็บ
8: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
10: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
11: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
12: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: 60ปีครับกับมาตรฐานยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าครับครองใจคนไทยมายาวนานครับใช้แล้วใช้ต่อไปครับแล้วก็สะสมกล่องไว้ลุ้นโชคทองได้ในปีหน้านะครับปีนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับที่เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับผมนะฮะใครจะได้รับโชคทองครับผมก็จะได้ทราบกันแล้วนะจ้านะฮะติดตามอัปเดตได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยครับโชคทองมูลค่ากว่า 179,500 บาทเลยยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720
1: ขิงเพียวจบทุกปัญหาเส้นผมด้วยสมุนไพรไทยไร้สารเคมี

0: บอกคือเหรอเนาะนะครับงานจากปลายกนกพรครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งซิงเกิลติดช้ากับเราครับกับเพลงบอกคือเหรอเนาะนะครับอยู่ในอันดับที่6นะฮะลงมา2อันดับจากอันดับ4ครับออนชาร์ตมาเป็นสัปดาห์ที่5ฮะกับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณผู้ฟังเคยแบบว่านะฮะแบบว่าชีวิตมันวนลูปไหมครับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่สำเร็จมันไม่สักเซสสักทีนะครับหรือบางทีเราทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเออมันไม่ก้าวหน้านะคุณผู้ฟังใช่ไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีงานวิจัยครับคุณผู้ฟังเกี่ยวเรื่องของสมองนะครับโดยดร.โจครับนะฮะซึ่งมันใช้ได้จริงแล้วก็ส่งผลได้ดีกับทุกๆคนด้วยครับคุณผู้ฟังครับโดยดร.โจเขาบอกว่านะครับผมนะฮะโดยพฤติกรรมของเรานะฮะที่ทำวนลูปซ้ำไปทุกวันเนี่ยไม่มีเปลี่ยนครับคุณผู้ฟังมันจะทำให้นะฮะกิจวัตรของเรามันก็จะยังเหมือนเดิมฮะดร.โจเล่าว่าครับคนเราเนี่ยนะครับคิดเรื่องเดิมซ้ำๆนะฮะถึง 90% ของทุกวันเลยนะครับโดยความคิดที่ถูกคิดซ้ำๆบ่อยๆจะกลายเป็นความเชื่อครับเซลล์ประสาทที่ทำงานร่วมกันบ่อยๆนะฮะจะเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างแน่นเลยครับคุณผู้ฟังจนกลายเป็นพฤติกรรมโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวครับนะฮะปัญหาคือครับพอพฤติกรรมกลายเป็นอัตโนมัติสมองก็จะไม่ตั้งคำถามกับมันอีกต่อไปนะครับความคิดนะฮะก็จะเอาความคิดเดิมนะฮะมานำมาตัดสินในชีวิตทุกๆวันนะครับผู้ฟังครับโดยที่มันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ดร.โจบอกว่าถ้าเกิดว่าเราลองคิดอีกแบบนึงครับคิดบวกคิดสิ่งที่ดีนะฮะคิดสิ่งที่มันแปลกไปจากเดิมสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับนะฮะหรือว่าพยายามทำสิ่งที่มันเรียกว่าแตกต่างจากเดิมไปเรื่อยๆครับในอะไรที่มันเป็นด้านบวกนะครับทำซ้ำๆทำซ้ำๆหมกมุ่นกับมันเรื่อยๆครับผู้ดูฟังนะฮะใช้คำว่าตั้งใจอย่างเดียวไม่พอต้องใช้คำว่าหมกมุ่นกับมันเลยนะครับผมแล้วเขาบอกว่านะฮะอย่างน้อย7วันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะเริ่มเห็นความสำเร็จนะฮะมากขึ้นนะครับผมลองดูนะผู้ดูฟังเนาะบางคนอาจจะแบบเรียกว่าสมองอาจจะยังอยู่ในจุดที่เรายังคงแบบอยู่จุดเดิมลองเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดๆหน่อยๆสม่ำเสมอนะครับเชื่อว่าหลายๆอย่างจะต้องดีขึ้นเหมือนดร.โจบอกแน่นอนนะครับ

0: เล่าข่าว90
1: วิวพุ่งแรงไม่แผ่วซิงเกิลเอาที่บายใจของบ่าววีลูกทุ่งสำเนียงใต้เพลงในโปรเจกต์90 Music มาแรงของคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยพี่บ่าววีร้องเวทีไหนพี่น้องลุกขึ้นเต้นทั้งงานและทะยานติดอันดับ2ชาร์ต10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย2สัปดาห์รวดค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุง
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
5: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

ังเคยแพลงกิ้งไหมฮะมีใครสายเฮลตี้สายออกกำลังกายกันบ้างไหมครับผมแพลงกิ้งนะฮะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะฮะการแพลงกิ้งมันเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงนะฮะไม่เป็นการคาร์ดิโอนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะลักษณะมันก็คล้ายๆกับการแบบว่าคล้ายๆกับการแบบทำท่าวิดพื้นแต่ทำค้างไว้นะฮะแต่ว่าเราใช้ในส่วนศอกนะฮะข้อศอกในการวางแนบกับพื้นแทนใช้มือใช่ไหมวิดพื้นนี่ใช้มือกับขาดันนะฮะแต่ว่าถ้าแพลงกิ้งเนี่ยนะฮะเราจะใช้ช่วงศอกบริเวณศอกนะฮะสองข้างกับเท้านะฮะยันเอาไว้ค้ำเอาไว้นะฮะแล้วก็นะครับอยู่นิ่งๆในท่านั้นเนี่ยนะฮะให้นานที่สุดนั่นคือท่าแพลงกิ้งครับนะฮะหลายคนเอาไปใช้กันช่วยในการคาร์ดิโอครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคนส่วนใหญ่จะทำท่าแพลงกิ้งเนี่ยนะฮะกันได้เต็มที่ต่อครั้งนะฮะคือทำครั้งนึงแบบไม่หยุดพักเนี่ยประมาณสัก 1-3 นาทีนี่คือเต็มที่แล้วนะครับถ้าเริ่มต้นนะฮะหลายคนจะทำได้แค่ครั้งละประมาณ1นาทีก็โอ้โหแทบไม่ไหวแล้วนะครับแทบล่วงแล้วก็คือแบบไม่ไหวต้องปล่อยตัวลงเพราะมันตึงมากนะมันจะเกร็งช่วงหน้าท้องช่วงไหล่ช่วงอะไรหมดเลยนะครับนะฮะแต่ว่านะครับผู้ฟังครับมีนะฮะคุณแม่วัย61ปีครับนะฮะสาวใหญ่วัย61นะครับชื่อว่าวายนะครับผมนะฮะเป็นชาวต่างชาติเนาะชาวอเมริกาคุณผู้ฟังครับเขาเนี่ยนะฮะทำลายสถิติโลกครับนะฮะสถิติโลกนะฮะกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะครับด้วยการนะฮะแพลงกิ้งยาวนานที่สุดในโลกครับนะฮะกว่า5ชั่วโมงได้สำเร็จนะครับนะฮะแล้วก็ทำลายสถิติตัวเองด้วยนะครับเมื่อ2ปีก่อนครับคือ2ปีก่อนเขาเคยมาสร้างสถิติโลกเอาไว้กับการแพลงกิ้งนานถึง4ชั่วโมง30นาทีแต่ปีนี้นะฮะมาใหม่ครับผมนะฮะใช้แรงกว่าเดิมอายุมากขึ้นก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับเธอสามารถทำลายสถิติตัวเองได้ครับเพิ่มเป็น5ชั่วโมงได้สำเร็จกับการแพลงกิ้งครับผู้ฟังสุดยอดมากนะฮะวัย51ขนาดนี้แพลงกิ้งได้ขนาดนี้คือแบบต้องไม่ธรรมดาผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงครับผู้ฟังและร่างกายต้องพร้อมมากๆนะนะฮะถ้าไม่เชื่อคุณผู้ฟังลองทำกันได้นะครับคือลองทำท่าคล้ายๆวิดพื้นแต่ว่าใช้ข้อศอกค้ำแทนนะครับผมแล้วก็อยู่ท่านั้นนิ่งๆนะครับนะฮะอย่าไว้ติงนะฮะให้นิ่งที่สุดนะครับแล้วก็ลองจับเวลาดูคุณผู้ฟังทำได้กี่นาทีหรือกี่วินาทีบางคนต้องเรียกว่าแค่วินาทีพอนะครับไม่ถึงนาทีก็ล้มแล้วเพราะมันเป็นท่าที่แบบตึงมากนะฮะมันตึงหน้าท้องตึงอกนะฮะโดยเฉพาะหน้าท้องนี่เกร็งหนักมากนะครับผมนะและนอกจากเธอจะทำลายสถิตินะครับเรื่องของการแพลงกิ้งได้กว่า5ชั่วโมงแล้วนะครับผมนะฮะเธอยังเคยทำนะฮะสถิติโลกครับ Guinness World Record นะครับผมก็คือการวิดพื้นครับนะฮะมากกว่า 1,575 ครั้งภายใน1ชั่วโมงเมื่อปี2024นะ2ปีที่แล้วดูฟังนะฮะเธอนี่อายุ61แล้วนะคุณผู้ฟังครับผมสุดยอดจริงๆนะครับแต่นั่นแหละฮะร่างกายมนุษย์มันก็สามารถทำอะไรได้เนาะถ้าเกิดว่าผ่านการฝึกฝนอย่างหนักคุณผู้ฟังก็ทำได้ลองดูเผื่อว่าไปท้านะฮะลงกินเนสโวเรคคอร์ดในปีหน้า

0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง100%ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
4: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
8: ดูแลผมสวยกับเซตแคบิลแคราติน5ขั้นตอนง่ายๆนะครับประกอบไปด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่ม If on Hair Sticky Hair Oil นะครับทั้งหมดรวมไปด้วยแคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีครับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นและดูสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนสระนะครับผมทั้งหมดครับ1ชุด5ชิ้น5ขั้นตอนนะครับราคาปกติ695 บาทนะครับจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550 บาทส่งฟรีด้วยครับแล้วก็แถมฟรีเสื้อยืดสวยๆ90ลูกทุ่งรักไทยให้1ตัวมูลค่า250 บาทนะครับสนใจสั่งซื้อครับโทร0923524446ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

คิดว่าไม่น่าจะลงหรอกครับสถานีฮะไปสถานีหน้าเลยฮะเพราะสถานีความประกรรมเนี่ยนะฮะลงไปแล้วโอ้โหน่าจะชอกช้ำหน้าดูนะครับอ้าวนะฮะป้ายหน้ากันไปเลยนะครับสถานีความประกรรมครับพันจักรพันนะครับก่อนอันนี้เราเริ่มกันด้วยหนึ่งเดียวคือแม่จากพลอยพนารายแล้วก็ตามมาด้วยคำเตือนของแม่ครับแมงปอชนทิชามีรอสาวที่บขสครับพี่จ่อยรวมมิตรด้วยนะครับ4เพลงครับเลือกมาเริ่มต้นแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเช้าวันพุธครับวันนี้พุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับตี28นาทีนะครับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลามาแล้วครับรายงานตัวกับทุกท่านนะครับนะดังประหิต 100% ชิปนี้3ชั่วโมงครับเราอยู่ด้วยกันนะครับนะตี28นาทีแล้วก็ปลายทางยาวๆตี5กันเลยนะครับต่อเนื่องมาจากดีเจบุ๊กพบศิลป์ช่วงที่ผ่านมานะครับได้เวลาฟังเพลงแล้วก็เรียกว่ามอบความสุขเติมพลังบวกให้กันเช้านี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังอยู่อย่าลืมรายงานตัวกันด้วยนะครับหลังไมค์02-280-7127หรือจะ SMS เข้ามาก็ยินดีต้อนรับทุกข้อความครับ4689990ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาอย่าลืมอินบ็อกซ์หรือว่า DM รายงานตัวไว้รอนะครับก่อนเช็คชื่อในชั่วโมงแรกนี้แต่ก่อนจะฟังเพลงกันต่อนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆใน3ชั่วโมงนี้นะครับเราย้อนไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันหน่อยนะครับวันนี้ในอดีตนะครับเช้านี้พาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2516ครับ14ตุลาคมพุทธศักราช2516เกิดเหตุการณ์14ตุลาวันมหาวิปโยค14ตุลาคมพุทธศักราช2516วันประชาธิปไตยเกิดเหตุการณ์14ตุลาหรือวันมหาวิปโยคนับเป็นการแสดงพลังทางการเมืองของประชาชนครั้งใหญ่

ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่เมื่อนิสิตนักศึกษาและประชาชนกว่า 500,000 คนชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญและคัดค้านอำนาจรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอมกิติขจรซึ่งทำรัฐประหารยึดอำนาจตัวเองเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514การเดินขบวนเริ่มต้นขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกไปตามถนนราชดำเนินสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าก่อนจะปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกลายเป็นการจลาจลและก็เกิดการนองเลือดครับมีนักศึกษาและก็ประชาชนสูญเสียชีวิต77คนครับและก็บาดเจ็บ857คนเหตุการณ์สงบลงในค่ำวันที่15ตุลาคมเมื่อ3ทรราชถนอมประพาสนรงค์หนีออกนอกประเทศและมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกคนใหม่ปัจจุบันนะครับได้มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นเพื่อที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางพร้อมทั้งก่อตั้งมูลนิธิ14ตุลาขึ้นด้วยต่อมานะครับได้มีการกำหนดให้วันที่14ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยเพื่อรำลึกถึงพลังบริสุทธิ์ของคนหนุ่มสาวที่เสียสละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเช้านี้มาพร้อมกับอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆนะครับหลายคนที่กินแล้วนอนทันทีหรือว่ากินอาหารแบบชอบกินเผ็ดๆนะกินอาหารรสจัดพฤติกรรมแบบนี้ครับเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับจริงๆแล้วก็ป้องกันได้ครับโดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังต้องเลิกกินแล้วนอนครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดด้วยแล้วก็อย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นเพราะโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ด้วยนะครับโจขอแนะนำครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนได้ดีขึ้นด้วยครับรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยหาซื้อได้ง่ายครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เช็คชื่อในชั่วโมงแรกครับมาดูกันว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างนะครับหลังไมค์02-280-7127ครับคุณชูชาติตลิ่งชันครับรายงานตัวมาก่อนใครเลยนะครับส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกำลังใจแรกเช้านี้เลยนะครับขอบคุณกำลังใจทุกๆเช้าจากคุณชูชาติตลิ่งชันด้วยนะครับตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับมาแล้วครับเช้านี้ครับอยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่นิตยารอติดตามได้เลยนะครับได้ฟังแน่นอนครับคุณยายสง่ายมราชมาแล้วครับส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานนะครับกำลังใจทุกเช้าจากคุณยายสง่าไม่พลาดอยู่แล้วนะครับต้องขอบคุณด้วยครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับคุณยายสง่าอย่าลืมรอติดตามฮะได้ฟังแน่นอนนะครับส่วนทางอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมาดูกันว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะครับที่อินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามาแล้วเช้านี้นะครับมาก่อนใครเลยครับคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งครับรายงานตัวเรียบร้อยและก็ตามมาติดๆด้วยคุณชัยธนันตรีทองครับฟังอยู่เช่นกันพี่นิตยาบางกรวยนะครับไม่เฉพาะมาหลังใหม่เท่านั้นนะครับยังอินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามาด้วยเจ้าชายสหรัฐนะครับพี่น้องคนไทยในต่างแดนจากซานฟรานแคลิฟอร์เนียครับฟังอยู่เช่นกันนะครับคุณบุญธรรมนวลคำครับส่งกำลังใจมาแล้วขอบคุณด้วยนะครับพี่เยาก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับรายงานตัวเป็นกำลังใจเรียบร้อยรอปภหนูเตียงเสรีครับไม่พลาดครับติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยเราตลอดเลยนะครับคุณชินกรตรวจนอกครับมาแล้วเช้านี้ครับคุณประจิตพลจินดาตามมาติดๆด้วยครับคุณลุงกุ๊กปากจันนะครับเข้ามารายงานตัวแล้วเช่นกันคุณธนภูมิก็ฟังอยู่นะครับล่าสุดคุณยีนเจษดานะครับจากทุ่งครุก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ด้วยครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
4: เหงือกบวม
5: แปรงฟันก็เจ็บ
4: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ิงเกิลใหม่ล่าสุดจากก้อยชาลินีนะครับวันนี้ส่งน้ำตาเมียเก็บครับมาให้ได้ฟังนะครับเนื้อหาเพลงนี้โดนใจใครบ้างนะครับถ้าฟังแล้วชอบขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยทุกช่วงดีเจได้เลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้
0: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก EP 10นะครับไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะครับเนื่องจาก21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะครับฉะนั้นวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้นะครับ90ลูกทุ่งรักไทยจึงชวนแฟนๆนะครับมาร่วมกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรัก EP 10ด้วยกันนะครับไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าครับเช็คอินจุดแรกวัดอนงคารามวรวิหารนะครับที่อยู่เขตคลองสารนะครับซึ่งสมเด็จย่าเนี่ยนะครับทรงเคยมีนิวาสสถานเดิมแล้วก็ทรงศึกษาหนังสือในวัยเยาว์บริเวณย่านชุมชนหลังวัดนะครับที่วัดอนงคารามแห่งนี้ครับมีพระโบสถ์ที่โดดเด่นสวยงามด้วยลวดลายปูนปั้นประดับหน้าบันแล้วก็ซุ้มประตูหน้าต่างนะครับซึ่งก็ได้รับการยกย่องว่ามีความวิจิตรงดงามมากครับและก็พระวิหารนะครับประดิษฐานพระพุทธจุลนาคแล้วก็พระพุทธมังคโลจุดที่2ครับไปเช็คอินกันที่สวนสมเด็จย่านะครับซึ่งภายในก็จะมีพระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จย่ามีบ้านจำลองด้วยครับซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จย่าในโปรดปรานมากๆส่วนนอกจากนั้นแล้วครับบริเวณโดยรอบครับก็จะเต็มไปด้วยพันไม้นานาพันธุ์ที่สวยงามร่มรื่นที่สุดเลยนะครับไปเช็คอินกันต่อที่ศาลเจ้ากวนอูศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ300ปีครับผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องการงานการค้าขายที่ดินต่างๆนะครับและจากนั้นนะครับนอกจากเดินนะฮะเดินเที่ยวได้ความรู้ประดับสมองเรียบร้อยนะครับยังจะได้ถ่ายภาพสวยๆร่วมกันโดยช่างภาพมืออาชีพเป็นที่ระลึกกับทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับที่นำโดยพี่ช้างเดชาธรดีเจไกรสอนดีเจออยดีเจชัดๆดีเจออโต้ดีเจตั้มและก็ดีเจโจ้วรพลครับเจอกันแน่นอนพิเศษนะครับทริปนี้คุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนแล้วทุกท่านนะครับจะได้รับเสื้อและก็กระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักที่ออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกและก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจทริปนี้แล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยเต็มครบหมดแล้วครับทุกที่นั่งนะครับไว้เจอกันอย่าลืมอาทิตย์ที่15ตุลาคมเตรียมตัวให้พร้อมครับขอขอบคุณครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินห้าหมาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็คแบรนด์คูลิ่งมิสต์ไมบาซิน OTC

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
2: ๆเคล่าๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
1: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
2: เอาชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ9

ออนชาร์ตมา2สัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเข้าชาร์ตสัปดาห์แรกอยู่ในอันดับที่10ครับสัปดาห์ล่าสุดนะครับขยับมา1อันดับมาอยู่ในอันดับที่9แล้วนะครับงานใหม่ล่าสุดจากเก้าหยองระเบียบวัฒนศิลป์ท็อปไลน์จากค่ายท็อปไลน์มิวสิกนี่เป็นอันดับที่9จีบบ่อเป็นคิดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับหลายคนบอกโอ้โหเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกนะครับปีหน้าเลยนะครับต้นปีอาทิตย์ที่10มกราคมเลยนะครับรอไปเจอกันครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

็ยังเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแหละครับถ้ารวยเนี่ยนะสวยได้จริงๆด้วยฮะอาจจะไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอโชคชะตาแล้วครับสวยด้วยมีดหมอเนี่ยนะฮะมีเงินสักอย่างเนรมิตเอาเลยนะครับไม่ว่าจะจมูกจะปากจะตาโอ้ทุกอย่างรูปหน้าครับได้ทั้งหมดแหละนะฮะแม้แต่เส้นผมก็ได้ครับตรงไหนไม่ขึ้นไม่ดกไม่ดำนะครับจัดไปเลยนะครับนะปรึกษาหมอปรึกษาคลินิกได้เลยทุกวันนี้ครับถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูนะครับลุงนกสุภาพรฮะก่อนหน้านี้ผู้ชายในฝันนะครับปวารีพรพิมลอยากเจอคนจริงใจครับดวงตาคงทองแล้วก็คาถาขอใจนะครับจากหลิวอัจฉริยานะครับสี่สาวเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ครับ15:36 นี่คือดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับแต่คุณผู้ฟังที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับหลายคนอาจจะฟังทางวิทยุครับเปิดวิทยุฟังครับฟังไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับอยู่กะดึกทำงานไปนะครับเป็นเพื่อนกันยาวๆไปเลยครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่บางคนอาจจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับหรือแม้แต่เดินทางขับรถนะครับฟังอยู่บนรถนี่แหละครับขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยครับเพลงถูกใจก็โอ้โหนะเรียกว่าเดินทางขับรถอย่างมีความสุขหรือทำงานอย่างมีความสุขไปเลยนะครับจะได้ไม่เหงาครับจะได้มีเพื่อนร่วมทางกันไปยาวๆนะครับก็หรือบางท่านอาจจะฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ไม่เฉพาะฟังทางวิทยุเท่านั้นนะครับหลายคนอาจจะเปิดวิทยุในระบบสตูดิโอที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์ฟังกันไปเพลินๆนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับจุดไหนที่รับสัญญาณสตูดิโอไม่ได้นะครับฟังสดไม่ได้ก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้เลยนะครับเพียงวันนี้นะฮะท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ไว้ในสมาร์ทโฟนเรียบร้อยนะครับก็ง่ายเลยครับเราก็ฟังได้ทุกที่ซึ่งโหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Storeสำหรับท่านที่ใช้ Android แล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วแต่ถนัดเลยนะครับแล้วก็โหลดไว้ได้ครับแอปเดียวที่ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ฟังอีสาน FM ได้ด้วยที่สำคัญไม่ได้มีค่าใช้จ่ายโหลดฟรีครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับแนะนำโหลดช้างไทยออนไลน์ไปเลยครับเราจะได้ติดตามรับฟังกันได้ทุกที่นะครับหรือจะฟังออนไลน์ผ่าน 90rakthai.com ครับสะดวกเช่นเดียวกันนะครับช่องช่องทางไหนที่ง่ายนะครับที่สะดวกก็ติดตามกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวเช้านี้ก่อนเช็คชื่อในชั่วโมงที่2ครับหลังไมค์02-280-7127ครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งรายงานตัวได้ที่4689990และนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็อย่าลืมทักทายนะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามาได้เลยครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย90ลูกทุ่งรักไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยครับวันนี้ขอแนะนำนะครับยาดมสมุนไพรซึ่งสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจได้ด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและก็มีขนาดให้เลือกหลากหลายตามใจชอบนะครับนั่นก็หมายถึงว่านะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับสนใจแบบไหนขนาดไหนนะครับก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับสำหรับท่านที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับก็แนะนำเลยครับเลือกได้นะครับตามใจที่ชอบแล้วก็ตามที่ถนัดกันได้เลยนะครับและที่สำคัญครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: เช็คชื่อกันก่อนนะครับมาดูกันว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะครับที่รับฟังรายการอยู่นะครับแต่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทางอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณวิลานะครับมีเพิ่มเติมเข้ามาจากชั่วโมงที่แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็เรียกว่าอินบ็อกซ์รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาในเช้านี้นะครับมีใครกันบ้างครับคุณยายน้องโมบายครับมาแล้วครับเช้านี้ครับไม่เฉพาะรับฟังนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เท่านั้นนะครับช่วง Facebook ไลฟ์ชั่วโมงหน้านะครับตี4นะฮะชั่วโมงที่3เนี่ยนะครับคุณยายน้องโมบายก็เข้าไปนะครับชม Facebook ไลฟ์นะครับไปทักทายในไลฟ์สดด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปเจอกันครับ Facebook ไลฟ์ถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับคุณบัวลายลือบุญเรืองมาแล้วครับเรียกว่ามารออยู่แล้วนะครับชั่วโมงหน้าก็ไม่พลาดครับคุณบัวลายเข้าไปถึงนะฮะกดหัวใจสีแดงครับไปรัวหัวใจส่งกำลังใจให้ก่อนที่จะไปแชร์จุกๆครับทุกเช้านะครับไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้เจอกันนะครับคุณผู้ฟังอยากจะมีเพื่อนใหม่ๆก็สามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันในFacebook Live ได้นะครับเรียกว่าไปเจอเพื่อนใหม่ในห้องไลฟ์ได้เลยนะครับป้าอ้วนจรินพรนะฮะรายงานตัวแล้วเช้านี้นะครับคุณพี่ทิตินาถพรหมรินทร์นะครับรายงานตัวมาแล้วนะครับ Facebook ไลฟ์ก็เจอกันทุกเช้าด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับคุณพี่ทิตินาถก็จะเข้าไปกดหัวใจสีแดงรัวๆส่งกำลังใจให้ในไลฟ์สดนะครับล่าสุดฮะคุณแม่น้องฟ้าธนพรมาแล้วครับเช้านี้ครับรายงานตัวเรียบร้อยนะครับก่อนเจอกันใน Facebook Live เช่นกันนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรก็เข้าไปกดหัวใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์แล้วก็ไปช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าทุกคนเจอกัน Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ได้เวลาเพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับแน่นอนนะฮะชั่วโมงที่2ทุกเช้านะครับเราฟังเพลงที่อยู่ในความทรงจำกันนะครับและโดยเฉพาะเช้านี้นะครับพี่เอชยามิชัยมาพร้อมกับกระทงหลงทางนะครับเพลงนี้เปรียบเสมือนลายเซ็นพี่เอชยามิชัยเลยก็ว่าได้นะครับฟังเพลงนี้แล้วก็โหนึกถึงหน้าเนี่ยลอยมาเลยครับคนอื่นคือไม่นึกถึงคนอื่นแน่ๆครับนึกถึงชยามิชัยแน่นอนเลยนะครับพระเอกลิเกหน้าหวานนะครับพ่อยกไม่ยกเดี๋ยวโหนะฮะเมื่อครั้งที่มาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะฮะเรียกว่าโอ้โหนะฮะกระแสดีนะครับ FC เนี่ยนะฮะโอ้โหตามติดกันแบบโหกรี๊ดกันแบบเรียกว่าสนั่นเวทีเลยทีเดียวนะครับไม่ผิดหวังจริงๆครับฟังแล้วชอบเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำแบบนี้อย่าลืมติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงได้ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับ DJ โจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยมาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าจุดและยุงได้ไกลปลอดภัยทั้งครอบครัวนะครับมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงปกป้องภัยจากยุงลายและก็ยุงก้นปล่องครับที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกโรคที่คุณกินยามาสู่คนนะครับใช้จุดกันยุงได้ทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงเลยนะครับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมเผื่อแผ่สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับไม่เฉพาะจุดให้คนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมว่ายุงก็กัดเหมือนกันนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะฮะเรียกว่ายุงเนี่ยกัดไม่เลือกจริงๆครับยาจุดยุงตราห่านฟ้าครับคลองใจชาวไทยทุกภาคมายาวนานกว่า60ปีแล้วนะครับมีเลือก3แบบด้วยกันครับแบบออริจินอลกล่องสีเขียวนะครับเรียกว่าขุนตาครับแบบนี้ผมมีมานานมากๆนะครับใครก็รู้จักนะฮะ บ้านไหนก็ใช้หรือจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงครับมีกลิ่นที่หอมนะครับใครที่ไม่ชอบควันเยอะๆก็เลือกขดดำสูตรควันน้อยนะครับก็เลือกได้เลยตามใจชอบหาซื้อได้ง่ายครับมีขายที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านแล้วก็ที่ซูเปอร์ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับแวะเข้าไปที่เชลหยิบจ่ายตังค์นะครับแล้วก็มีติดบ้านไว้ฮะเราจะได้แบบเมื่อต้องการจะใช้ก็จะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ฝากทุกท่านเลยนะครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
6: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
7: ์แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับมาดูว่าบรรยากาศช่วงนี้นะครับเป็นยังไงฮะรู้สึกว่าแบบโหช่วงกลางวันเนี่ยก็แอบร้อนเหมือนกันนะครับถึงแม้จะเข้าหนาวแต่ก็ยังแบบโหร้อนเอาเรื่องเลยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงหน้านะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มทางนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันนะครับแล้วก็อ่าวไทยครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองฮะร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดครับ 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ครับความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆแล้วกรุงเทพปริมณฑลนะครับโอกาสนะฮะมีฝนนะฮะร้อยละ70ของพื้นที่ก็ถือว่า เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะเมื่อรวมในแต่ละภาคแล้วก็จะมีภาคกลางภาคตะวันออกนะแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับที่มีฝนนะฮะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับฉะนั้นก็อาจจะเริ่มกลับมามีฝนบ้างนะครับในช่วงนี้ฮะหลังจากที่แบบร้อนกันมาแบบหลายวันนะฮะคือแดดอาจจะไม่ได้เปรี้ยงขนาดนั้นแต่ว่าอากาศร้อนแต่เช้าๆเนี่ยนะโอ้โหแดดคือลงแบบแดดจ้าเลยครับหลายคนก็เรียกว่าได้คือเอาข้าวของเสื้อผ้าต่างๆนะครับซักผ้าซักผ่อนตากผ้าอันได้แบบโดนแดดกันบ้างนะครับหลังจากที่ช่วงที่มันผ่านมาฝนตกแล้วก็หนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่แบบน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะก็ข้าวของเนี่ยนะฮะก็ยังต้องแบบคือแดดนี่สำคัญเลยนะฮะทั้งข้าวของนะที่โดนน้ำนะเสื้อผ้าที่อาจจะโดนความชื้นนะฮะข้าวของในบ้านต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องการที่แบบล้างแล้วก็มาพึ่งแดดตากแดดนะครับนะก็จะเป็นเรื่องที่ดีฮะก็ให้โดนแดดบ้างนะฮะหลังจากที่โดนน้ำโดนความชื้นกันมาแบบโอ้ระยะหนึ่งแล้วอะไรแบบนั้นเนี่ยนะฮะแต่ก็ต้องแบบทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บ้านเนี่ยก็โอ้ต้องทยอยทำต้องทำทีละส่วนทีละอย่างทีพื้นที่เราก็ไม่ได้มากนะครับอย่างตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโซฟาเนี่ยยึดไปแล้วฮะยึดโซฟายึดดันยันแบบที่จอดรถที่จอดรถก็ไม่มีต้องสละให้ข้าวของออกมาพึ่งแดดตากแดดกันก่อนนะครับก่อนที่จะแบบเอากลับเข้าบ้านแล้วก็รถเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะก็เรียกว่าช่วงนี้ก็โอ้หลายๆคนก็คงจะแบบคือก็คงจะใช้ชีวิตประมาณแบบนี้ฮะทำแบบนี้คล้ายๆกันนะมาพื้นที่ที่น้ำท่วมนะส่วนบางพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดนะน้ำยังท่วมอยู่อันนี้แบบโหหนักเลยฮะมีหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะครับไหนที่ต้องเจอปัญหาแบบนี้บางจุดก็น้ำลดเดือดร้อนกันด้วยนะครับอย่างวันที่ผ่านมานะครับก็ที่บริเวณคลองรังสิตนะฮะหลายคนคงได้ดูข่าวนะครับกรณีที่เกิดแพฟองปริศนาสีขาวปนดำลอยปกคลุมผิวน้ำเนี่ยเต็มลำคลองเลยนะฮะคือลอยเต็มอย่างเดียวไม่ว่านะครับที่หน้าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับนะส่งกลิ่นเหม็นเน่าคะคลุ้งไปทั่วบริเวณครับชาวบ้านก็โอ้โหเดือดร้อนสิฮะเพราะกลิ่นเนี่ยนะฮะรบกวนนะคาดว่าน่าจะเกิดจากมวล น้ำท่วมขังเน่าเสียแล้วก็สารซักล้างในชุมชนเนี่ยนะถูกสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาเผยกลไกเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงฮะทำหน้าที่เหมือนเครื่องตีฟองขนาดใหญ่ฮะก็ทำให้แบบโอ้เกิดฟองมันเป็นฟองแบบเยอะเลยนะเป็นฟองสีขาวปนดำลอยเต็มผิวน้ำฮะคือฟองอย่างเดียวไม่เท่าไหร่ไงประเด็นก็คือมีกลิ่นด้วยฮะชาวบ้านก็โอ้โหเดือดร้อนกันไปนะครับ

เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บนะครับไผ่พงศธรครับชั่วโมงหน้าได้เวลานะครับFacebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยเข้าไปกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากต่ายอรไทยครับนี่คือวันที่บ่มีอ้ายครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

อายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหวนคืนทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้กันสิ่งไอ้กันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

การต่อทุ่งเงินนะครับรอสายคนใจดำนะครับแล้วก็ก่อนในนี้เริ่มต้นชั่วโมงด้วยไอ้ฮักเขาตอนเจ้าบอกฮักครับมนแคนแก่นคูนแล้วก็ตามมาด้วยผู้หญิงหลายมือครับพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะครับส่วนพี่ไม้พี่รมพรนะฮะเช้านี้มาพร้อมกับรอสายใจสั่งมาครับ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับกำลังถ่ายทอดสดนะครับชั่วโมงนี้เรามี Facebook Liveถ่ายควบคู่ไปด้วยนะครับใครอยากจะชมบรรยากาศสดๆนะฮะอยากจะชมไลฟ์สดนะฮะไปติดตามได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยหรือใครอยากจะเข้ามาทักทายพูดคุยกับสมาชิกนะครับทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในห้องไลฟ์ก็สามารถเข้ามาติดตามรับชมได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยเลยนะครับเข้ามาแล้วนะฮะฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยแล้วก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ทักทายรายงานตัวเข้ามานะครับจะได้รู้ว่าใครชม Facebook ไลค์อยู่บ้างนะครับเราไปเช็คชื่อกันหน่อยดีกว่านะครับไปดูว่ามีใครที่กำลังรับชมFacebook ไลฟ์เราอยู่ตอนนี้แล้วก็รายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับคุณยายสง่ามโนนึกครับเข้ามาทักทายรายงานตัวพร้อมแชร์กำลังใจแล้วเรียบร้อยก่อนใครเลยนะครับและก็ตามมาด้วยรปภ.หนูเตียงเสรีครับทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจแล้วนะครับตามมาด้วยคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับมาแล้วครับเช้านี้ครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรรายงานตัวมาแล้วนะครับคุณบ่าวบ่าวตามมาติดๆเลยนะครับคุณบ่าวบ่าวก็กำลังติดตามรับชม Facebook Live แล้วก็ทักทายรายงานตัวเข้ามาแล้วเรียบร้อยเช้านี้ครับตามมาด้วยแม่ครูเล็กจากสงขลาครับเช้านี้แม่ครูเล็กก็เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live ด้วยนะครับพี่นิตยาบางกรวยตามมาติดๆเลยนะครับคุณละไมคนน่ารักครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณพลยมราชชาวนี้ก็รับชม Facebook ไลฟ์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทักทายรายงานตัวเข้ามาแล้วครับคุณบัวไลลือบุญเรืองครับคนนี้ไม่พลาดครับเข้ามารายงานตัวใน Facebook ไลฟ์เรียบร้อยสำหรับคุณบัวไลนะครับพร้อมทั้งแชร์ให้จุกๆฮะไม่พลาดครับคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินทร์ครับมาแล้วครับรายงานตัวแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียกว่ายังไม่จบนะครับคุณแม่สมใจอุ่นอบจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแม่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับลูกชายแล้วครับมาถึงแชร์ให้กำลังใจลูกเลยทันทีนะครับคุณแม่สมใจนะฮะใครที่ยังไม่ได้แชร์นะคุณแม่สมใจทำเป็นตัวอย่างแล้วครับตอนนี้ครับแชร์ได้เลยอย่าให้น้อยหน้าคุณแม่สมใจนะครับทุกคนครับทัก

ายแชร์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชมอยู่นะแล้วก็ตอนนี้นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาล่าสุดนี้ครับคุณชัยพรสายทองนะครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมนะครับเนี่ยฮะก็เข้ามารับชม Facebook Live มาเป็นกำลังใจให้ในไลฟ์สดด้วยนะครับโอ้ยน่ารักมากๆเลยครับเพื่อนรักจริงๆเลยฮะคนนี้นะครับคุณสุพจน์สิทธิศรีครับรายงานตัวมาแล้วครับเข้ามาทักทายรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณสุพจน์สิทธิศรีนะครับใครชม Facebook Live อยู่และยังไม่ได้รายงานตัวก็อย่าช้านะครับพิมพ์ทักทายรายงานตัวเข้ามาได้เลยฮะนะจะได้รู้ว่าตอนนี้ใครเข้ามาติดตามรับชม Facebook Live มาเป็นกำลังใจกันบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อนะครับทาง Facebook Live ส่วนทางวิทยุครับฟังงานจากณัฐสุรศักดิ์ครับนี่คือธรรมดาแต่ว่าพิเศษหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากเพชรคทาวุฒิจากค่ายแกรมมี่โกนะครับออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเรียกว่าต่อเนื่องกันยาวๆมาถึง8สัปดาห์แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่3ของชาร์ตและสัปดาห์ล่าสุดก็ยังคงอยู่ในอันดับที่3คงที่เลยนะครับอ่านเกมไม่ขาดเพชรคทาวุฒินั่นเองนะครับใครฟังแล้วชอบนะครับอยากจะให้อ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาวุฒินะครับอยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปยาวๆนะครับหรือขยับอันดับขึ้นไปสูงกว่านี้ทุกคนก็เชียร์กันได้ครับขอได้ทุกช่วงดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมนะทุกวันเสาร์นะครับ10โมงเช้าเป็นต้นไปติดตามได้เลยที่นี่กับ DJ Oil ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมระดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พุงแจด้วยเสียงตอบรับและการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยเราจึงมุ่งมั่นและก็ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาดมและพิมพ์เสน้ำที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลวันนี้แบรนด์โป๊ยเซียนได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะครับในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกครับทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปแอฟริกาใต้และอเมริกาเหนือโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TH และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมีเพิ่มเติมมาจากคุณทรงธรรมครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชพี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
3: นอกจากร้องเพลงต่ายอรทัยก็ทำห้องสตูดิโอชื่อบ้านต่ายสตูดิโอให้แฟนๆเช่าถ่ายรูปทุกรูปแบบพิยานนิมิตใหม่ล่าสุดนักมวยดังรถถังจิตเมืองนนท์พาครอบครัวไปถ่ายรูปวันเกิดทำเอาสาวต่ายเป็นปลื้มขอบคุณรัวๆเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
9: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
8: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
9: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
10: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
11: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโป๊ยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
12: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
13: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
14: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807
15: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
16: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเรียกว่าออกมาต้อนรับการเปิดฤดูกาลใหม่นะครับนะพอดีเลยนะครับซิงเกิลใหม่จากแอนอรดีนะครับนี่คือมาตั๋วอย่ามาครับใครฟังซิงเกิลสนุกนี้นะครับจากแอนอรดีครับฟังแล้วชอบทุกคนก็ขอมาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
2: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
1: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมันจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
2: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: อร่อยสดชื่น
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์ อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
6: อยากมีผมสวยสุขภาพดีนะครับโดย5ขั้นตอนง่ายๆจากเซตแคบิลเคราตินนะครับไม่ควรพลาดนะครับขั้นตอนแรกก็สระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับตามด้วยขั้นตอนที่2ครับทรีทเมนต์เคราตินนะครับชะโลมทิ้งไว้ 5-7 นาทีค่อยล้างออกนะครับแล้วก็ไปที่ขั้นตอนที่3เซรั่มเคราตินนะครับที่จะช่วยใหนะเซรั่มเนี่ยนะครับซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีใครที่ยืดผมดัดผมโกรกผมบ่อยๆนะครับโดนเคมีบ่อยๆก็ต้องใช้เซรั่มเคราตินนะครับฟื้นฟูให้ผมชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันครับขั้นตอนที่4 Lift on Hair เคราตินครับสเปรย์เคราตินใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมนะครับโดยไม่ต้องล้างออกครับสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนได้เป็นอย่างดีและขั้นตอนที่5สุดท้ายครับซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกแล้วก็วิตามินอีทำให้ผมเนี่ยนะครับมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายที่สำคัญนะครับมองดูสุขภาพดีเงางามตลอดทั้งวันเลยนะครับขั้นตอนสุดท้าย5ขั้นตอนง่ายๆครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นครับราคาปกติ600 395 บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งครับวันนี้ให้คุณจ่ายเพียง550 บาทเท่านั้นรับไปทั้งเซตและแถมฟรีเสื้อสวยๆรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยคอลเลคชั่นฉลอง12ปีร่วมกับแคบิลอีก1ตัวพร้อมจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยนะครับโอ้นะฮะเรียกว่าคุ้มสุดนะทั้งแจกทั้งแถมลดราคาด้วยนะครับแล้วก็มีของแจกนะฮะแล้วก็ยังส่งฟรีไปอีกครับโอ้โหนะฮะแบบนี้แล้วไม่รีบจัดนะฮะจะรอยังอาจจะรออะไรอยู่นะครับนะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับสนใจฮะสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อโทรไปได้เลยที่0923524446ครับ
7: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

จ้าบ่าวในข่าวลือธนาภาโชคนะครับเช้านี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความ inbox สำหรับท่านที่อาจจะท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีครับส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เจ้าเตรียมเพลงเพราะรอทุกท่านแล้วครับ 6:00 นตามไปต่อเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจไกรสอนนะครับและพรุ่งนี้2:00ถึง5:00ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้จบไปแล้วนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

จิตลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: นี้มาพร้อมกับคำขอครับขอแค่รู้ข่าวขอแหวนแม่คืนขอกอดให้หายเหนื่อยและขอมองชั่วคราวสวัสดีทุกคนครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: อีกหนึ่งคำขอครับจากลำเพลินวงศ์กรนำเพลงของพี่ไม้มาคอฟเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอจองเป็นแรงใจคุณใบตองนะครับทักทายมานะครับคุณขนองและคุณแก้วร้านดอกไม้บ่อวินนะครับคุณนิตยาบางกลวยคุณน้อยภาษีเจริญคุณยายสง่ายมราชพี่สาวลำลูกกาป้าผินประชาชื่นป้าเล็กตลาดครูคุณเนวพลพิจิตร

0: ดาวเมืองพาทักทายมาคุณสุพิชคุณสีทองคุณมาริวันนะครับคุณชมายพรคุณต้นน้ำคุณอรสาคุณอวยพรนะครับหลังจากหยุดไปเมื่อวานนี้วันนี้ก็กลับมาทำงานกันอีกครั้งหนึ่ง
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับณัฐสุรศักดิ์ค่ะ

0: สุรศักดิ์นะครับกับเพลงตัวให้คือทอดครับคุณธีรวรรณนะครับบอกว่าเช้านี้แดดดีมากเลยที่แพรกษาทักทายมาจากป้าปาคุณมานีคุณจันทร์สิริคุณบัวไลนะครับเจ๊สำเร็จด้วยสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่ง
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เคยสงสัยไหมจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านันแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด500,000 บาทหรือว่าไม่เกิน5 เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7 ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการผู้ที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2 ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2 ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ครับ30 ธันวาคมที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.tsb.or.th หรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 มกราคม 2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: วันที่13ธันวาคมนะครับเราจะเดินทางกับลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับแต่ว่าวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ เราจะเดินทางไปกับยิ่งเที่ยวยิ่งรักนะครับไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าครับเราจะไปที่วัดอนงคารามวรวิหารไปสวนสมเด็จย่าแล้วก็ศาลเจ้ากวนอูด้วย
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี
0: ้ที่สวนสมเด็จย่านะครับภายในก็จะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่านะครับมีบ้านจำลองซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จย่าโปรดปรานสวนร่มรื่นที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ต่างๆด้วยนะครับขอบคุณยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเนกแบรนด์คูลิ่งเมสไมบาซิน OTC ครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
0: วัดอนงคารามวรวิหารเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเดิมชื่อว่าวัดน้อยขำแถมสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือพระอุโบสถโดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นประดับที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความวิจิตรงดงามมากพระวิหารประดิษฐานพระพุทธจุลนาคและพระพุทธมังคโลและตู้พระไตรปิฎกนับเป็นศิลปะวัตถุที่งดงามด้วยฝีมือของช่างในสมัยอยุธยาตอนปลายผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเนกแบรนด์คูลิ่งมิส
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
6: ่ เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
7: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิวชุดเคราติน
6: ใช้แคบิวชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
7: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิวชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
6: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
8: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตราชาโคแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบทักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี้

0: ราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

ุ้นความมาจากหลังใหม่นะครับเพลงนี้ทหารห่วงเมียครับจากชาตรีศรีชนคุณครูอุไรนะครับบอกว่าเปิดเพลงเพราะและตอนนี้นครศรีธรรมราชฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนท้องฟ้ามืดครึ้มเลยตอนนี้คุณปุ้ยบอกนาวงวานก็ครึ้มครึ้มเหมือนกันนะครับคุณมานีบอกเปิดเพลงน่านอนจังเลยนอนเลยครับเราอย่าฝืนนะฮะถ้าเราอยากนอนเราต้องนอนครับ

0: ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีกับเรานะครับลงทะเบียนได้เลยนะยังลงได้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ02-280-7127 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับและจะดมตราโพสเซียนชวนคุณไปเที่ยวทริปลูกทุ่งไรเดย์ฟรีนะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามครับเราเดินทาง13ธันวาคมไปที่พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรีนะครับอย่าลืมลงทะเบียนตอนนี้เลย
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: แล้วทุกวันเสาร์นะครับ 11:00 น.นะครับในช่วง DJ Oi ก็รอลุ้น DJ Oi เขาโทรกลับไปหาแล้วคุณก็ได้มาร่วมสนุกที่หน้าใหม่ลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะครับได้ไปละนะฮะอีก2ท่านเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่าน
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
3: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
2: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
3: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
2: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
3: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
1: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติวา
5: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจากเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจ๋เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: เงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ช้ารู้สึกว่าจะติดค้างเพลงไว้ด้วยนะชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอแล้วก็มารับโทชวอนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอฟังกันชั่วโมงหน้าเลยนะ7:30 น.นะครับส่วนในแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังเพลงเพลินๆกันครึ่งชั่วโมงนะครับกับเพลงเพราะๆเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก